0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี้จะประกาศ Bangkok Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร์นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1: ผู้นำสหรัฐกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดิอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League Elite รอบ League Stage บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ปักกิ่ง FC จากจีน 0-1 ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 นและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วง2วันที่ผ่านมาไทยเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกมุ่งนำ AI ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและวันนี้จะประกาศ Bangkok Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร์
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพรวมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในช่วง2วันที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีผู้ลงทะเบียนจากต่างประเทศเกือบ 20,000 คนซึ่งสูงสุดตั้งแต่เคยจัดการประชุมสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยในการจัดงานระดับนานาชาติพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพรวมถึงการนำเอกลักษณ์และผลิตภัณฑ์ไทยมาเผยแพร่ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมโดยไทยได้ใช้เวทีนี้นำเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะแนวคิด Small AI Big Jobsที่มุ่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการนำเสนอโครงการ AI นกกระซิบซึ่งได้รับความสนใจจากหลายประเทศนอกจากนี้ไทยยังเสนอแนวคิดการเป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจท่ามกลางความแตกแยกของโลกจากสงครามการค้าและความขัดแย้งทางทหารเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศพร้อมถอดบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วง35ปีที่ผ่านมารวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เพื่อนำมาวางแนวทางสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืน
3: ในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถเอาวาระในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกเมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง Small AI Big Job ซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการนกกระซิบไปฉายในเวทีโลกวันนี้สิ่งที่เราสะท้อนบทบาทก็คือประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงในโลกที่มันแตกขั้ววันนี้ต่างชาติต้องการคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจและประเทศไทยเราได้เสนอบทบาทตรงนี้
2: ด้านนายวิทย์รัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้รับบทบาทสำคัญในการจัดทำเนื้อหาหลักสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยร่วมมือการจัดทำเอกสารคู่มือแนวทางอ้างอิงระดับสากลหรือ Bangkok Blueprint เพื่อให้ประเทศทั่วโลกใช้เป็นแนวทางรับมือกับปัญหาการช่อโกงสแกมเมอร์และภัยไซเบอร์ซึ่งประกอบด้วยหลักการสำคัญ12ข้อถือเป็นเอกสารในการประชุมครั้งนี้ซึ่งจะมีการประกาศในวันนี้ โดยเอกสารดังกล่าวเป็นการหลอมรวมประสบการณ์ระหว่างประเทศเข้ากับบริบทประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม4ประเทศได้แก่ไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงจัดทำออกมาเป็นเอกสารหลักพร้อมเอกสารแนบซึ่งไทยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่สำคัญในเอกสารดังกล่าวเนื่องจากมีการดำเนินมาตรการที่จริงจังอย่างต่อเนื่องเช่นการออกพระราชกำหนดมาตรการจัดการปัญหาและแนวทางการยกระดับความเข้มข้นในการป้องกันซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นคำแนะนำและแนวทางอ้างอิงให้แก่ประเทศอื่นๆทั่วโลกที่กำลังประสบปัญหาภัยไซเบอร์เช่นเดียวกัน
4: เหมือนกับเราต้องการสร้างตัวไกด์ไลน์ reference ขึ้นมาให้ประเทศต่างๆในโลกทุกประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เจอปัญหาเรื่อง fraud เรื่อง scam เหมือนกันนะครับสามารถใช้เป็นหลักการ reference ได้ว่าจะจัดการกับปัญหานี้ในประเทศต้องทำอะไรบ้างครับซึ่งในนี้มีทั้งหมด12หลักการ key consideration นะก็บอกว่าต้องทำอะไรบ้างอันนี้เป็นเอกสารหลักของการประชุมโปรแบงค์ไอเมฟในปีนี้นะครับ
2: และช่วงค่ำวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้ธีม Thailand Welcome the World สะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออร์เคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: รัฐบาลตั้งเป้าเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ใช้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีกองทุนการเงินระหว่างประเทศประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพเติบโตได้มากกว่าประมาณการหากดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีความสามารถและรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเชื่อมโยงธุรกิจไทยเข้ากับกระบวนการผลิตของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและบริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดโลกทั้งนี้รัฐบาลได้หารือร่วมกับภาคเอกชนและกำหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ภายในปีนี้
3: เราเน้นเรื่องการลงทุนเป็นตัวนำต้องเชื่อมโยงกับการยกระดับศักยภาพทำให้ทักษะของคนไทยเก่งขึ้นเรื่อง SME จะต้องดึงเข้าไปสู่ห่วงโซ่อุปทานของโลกต่างชาติที่มาลงทุนต้องเอาธุรกิจไทยเข้าไปอยู่ในการผลิตในห่วงโซ่อุปทานของเขาวันนี้จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเช่น AI อุตสาหกรรมที่เราเก่งในเรื่องเกษตรเราจะยกระดับเป็นเกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและเรื่องการบริการทางการแพทย์ผมคิดว่าเรายังสามารถทำได้ดีกว่านี้ผมมั่นใจครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ต่อเนื่องภาครัฐกับเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% plus นะครับ
1: นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งให้แต่ละกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมชี้แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อตอบข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนช่วยชี้แจงพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตยเบื้องต้นกรอบเวลาพิจารณายติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง
6: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับและถ้ามีการอภิปรายพลาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจง
5: ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่าขณะนี้ทุกคนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะออกมาในรูปแบบใดส่วนข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแต่มองว่ากรอบเวลาการอภิปราย5วันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมาก
7: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะครับหมายถึงว่า5วันนี้มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่า
5: ขณะที่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคาดหวังให้ฝ่ายค้านมุ่งเน้นเนื้อหาและข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้วาทกรรมทางการเมืองซึ่งในส่วนของทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมสรุปสาระสำคัญให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปบิดเบือนวาสนาตระเกตรายงาน
0: วันนี้ตั้งแต่เวลา 14:15 นเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงราชรถพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่เขตบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาที่1ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เพิ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ขณะนี้เวลา 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวหาว่า การที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดีอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันให้สูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้อาจเป็นการทำตามคำสั่งของอิหร่านพร้อมย้ำว่าแม้ตนไม่ได้ลงสมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่จะยังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐต่อไปหลังการเลือกตั้งกลางสมัยและจะไม่ลืมการกระทำของกลุ่มกบฏฮูตีก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาส่งกำลังทหารสหรัฐเข้าร่วมการโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียหลังเกิดเหตุโจมตีท่าอากาศยานานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต13รายขณะที่กลุ่มกบฏฮูตียังคงโจมตีสถานที่สำคัญของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียสนับสนุนกองกำลังรัฐบาลเยเมนในการสู้รบกับกลุ่มกบฏฮูตี
1: สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดปอดขวาบางส่วนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างอิงแถลงการของสำนักวาติกันที่ระบุว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งศาสนจักรคาทอลิกและนครรัฐวาติกันทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดนำก้อนเนื้อออกจากปอดขวาที่โรงพยาบาลเจมิลีในกรุงโรมของอิตาลีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผลตรวจเนื้อเยื่อระหว่างการผ่าตัดยืนยันว่าเป็นมะเร็งแพทย์จึงตัดปอดขวากลีบล่างออกเพื่อกำจัดเนื้อเยื่อมะเร็งทั้งหมดขณะที่การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ90นาทีและการผ่าตัดสำเร็จโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงฟื้นจากยาสลบและประทับพักฟื้นในห้องพักผู้ป่วยโดยคาดว่าจะประทับในโรงพยาบาลประมาณ1สัปดาห์และยกเลิกพระกรณียกิจต่อสาธารณชนทั้งหมดจนถึงวันที่20ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามสำนักวาติกันไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาของโรคดังกล่าว
0: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกคาดว่าจะเริ่มทดลองฉีดวัคซีนแอลวิโบเข้าในมนุษย์ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เพื่อทดสอบว่าวัคซีนแอลวิโบซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาอีสามารถป้องกันสายพันธุ์บุนดีบาเกียวที่กำลังระบาดได้หรือไม่หลังที่อาคองโกมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วกว่า 9,000 รายในจำนวนนี้ผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,000 รายนับเป็นการระบาดของโรคอีโบลาครั้งรุนแรงที่สุดของประเทศด้านนายแอนโทนีสกอตประธานคณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนขององค์การอนามัยโลกระบุว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงผู้ป่วยได้ยากและการทดลองวัคซีนต้องล่าช้าออกไปอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกมีแผนนำวัคซีนที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษและบริษัทโมเดอร์นาของสหรัฐกำลังพัฒนาสำหรับสายพันธุ์บุนดีบาเกียวโดยเฉพาะเข้าร่วมทดสอบด้วย
1: รัสเซียจับกุมผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศให้หน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นนางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงรัสเซียจับกุมนายยูกิอิไมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฮอกไกโดชิมบุนของญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมที่เกาะซาคารินก่อนส่งตัวไปยังกรุงมอสโกโดยกล่าวหาว่านายอิไมทำการสอดแนมและรวบรวมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศของรัสเซียให้กับหน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นขณะที่สื่อรัสเซียรายงานว่านายอิไมจะถูกศาลสั่งควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีจนถึงวันที่12ธันวาคมนี้โดยข้อหาดังกล่าวมีโทษจำคุกสูงสุด20ปีทั้งนี้รัสเซียและญี่ปุ่นมีข้อพิพาทเรื่องหมู่เกาะคูริลมานานหลายสิบปีโดยหมู่เกาะดังกล่าวตั้งอยู่ระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นกับเกาะซาคารินของรัสเซียและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตเข้ายึดครองภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลีทรอบลีกสเตทนัดที่2ที่บุรีรัมย์สเตเดียมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพ่ายปักกิ่ง FC จากจีน0ประตูต่อ1ส่งผลให้ทัพปราสาทสายฟ้าลงแข่ง2นัดยังมี1คะแนนเท่าเดิมเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมืออันดับ5ของโลกถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กในสัปดาห์นี้เนื่องจากรัชนกมีอาการบาดเจ็บที่เข่าขวาจากการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแบดมินตันรายการอาร์กติกโอเพ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งแพ้ให้กับมีอาบริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์ก2เกมรวดสำหรับการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026ในประเภทคู่ผสมรอบแรกเดชาพลพัววรานุเคราะ กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือวางอันดับ5ของรายการและคู่มืออันดับ5ของโลกช่วยกันตบเอาชนะหัวกวนซุนและลีเชียซินคู่มืออันดับ32ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-18 21-14การแข่งขันจักรยาน BMX World Cup UCI BMX World Cup 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันทั้ง4สนามนักปั่น BMX ทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกโอลิมปิกเกมเพิ่มได้42คะแนนจากผลงานอันดับ24ในสนามที่7และอันดับ26ในสนามที่8ของพุทธภูมินาคแป้นที่ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้ทั้ง2สนามที่เมืองจงลี่ในขณะที่โกเมสุประเสริฐเผชิญการแข่งขันอย่างหนักในรุ่นประชาชนไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มเติมได้ทั้ง4สนามส่งผลให้ปัจจุบันทีมชาติไทยมีคะแนนสะสมคัดโอลิมปิกเกม2028รวม339คะแนนอยู่ในอันดับ22โดยจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะนำข้อมูลคู่แข่งมาวางแผนพัฒนานักกีฬาไทยรับศึก4เกม2027และเดินหน้าลากโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปความเคลื่อนไหวมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมในส่วนของกรีธาผลัดผสม 4x100 เมตรเป็นการรวมตัวของนักกีฬาจากหลากหลายคลาสความพิการและมาจาก3สมาคมกีฬาได้แก่สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยรายชื่อนักกีฬาไทยประกอบด้วยไม้1หญิงสุนีพรถนอมวงศ์ไม้2ศศิราวันอินทาโชตไม้3อมรเทพผลปันนะและไม้4พงศกรแปยอยอดนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024โดยวางเป้าหมายคว้าเหรียญรางวัลให้ทัพไทยปิติพิรมภักดีประธานมูลนิธิปิติพิรมภักดีนำทัพคนรักแบดมินตันร่วมการแข่งขันแบดมินตันการกุศลต่อจีฟอนเดชั่น2026สร้างรอยยิ้มส่งต่อโอกาสเพื่อสังคมไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3ที่สนามแบดมินตันหนุมานกองปราบโดยมีองค์กรพันธมิตรและชมรมแบดมินตันรวม14ทีมพร้อมทั้งวิวกุลวุฒิวิทิสารและผู้เข้าร่วมกว่า100คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนด้านการศึกษาและสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เมตร 3 เซนติเมตรและเวลา 19:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 94 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72 เซนติเมตรและเวลา 14:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 45 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 น.
13: 1นาทีกับกปท.จากทัศนวิสัยที่ไม่แจ่มชัดในขณะฝนตกบวกกับสภาพถนนที่เปียกลื่นการขับรถจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากและไม่ควรใช้ความเร็วสูงที่สำคัญไม่ขับชิดคันหน้าจนเกินไปควรทิ้งระยะห่างจากการขับในสภาพปกติอีก 10-15 เมตรเพราะหากขับชิดเกินไปและมีการเบรกกระทันหันผู้ขับรถยนต์ที่ตามหลังจะไม่สามารถใช้เบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับการขับขี่ในสภาพปกติอีกทั้งละอองน้ำที่ดีจากรถยนต์คันหน้ายังทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ตามมาด้านหลังมองเห็นทัศนวิสัยด้านนอกรถได้ไม่ชัดเจนจนอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นอกจากนี้ต้องระมัดระวังการเบรกรถขณะฝนตกโดยต้องค่อยๆเหยียบเบรกอย่าเหยียบเบรกแรงเพราะนอกจากจะเบรกไม่อยู่ยังทำให้เสียการทรงตัวไม่สามารถบังคับพวงมาลัยได้จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่ร้ายแรงค่ะอย่าลืมนะคะเบรกเบาๆและกะระยะเบรกจากรถยนต์คันหน้าและคันหลังให้มีระยะห่างที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนการแสดงหนังตะลุงในสมัยก่อนการจัดแสดงหนังตะลุงมักจัดเฉพาะในงานสมโภชงานเฉลิมฉลองงานแก้บนของชาวบ้านและไม่นิยมแสดงในงานอวมงคลเช่นงานศพแต่ปัจจุบันความเชื่อเรื่องนี้ลดน้อยลงและเริ่มมีการจัดแสดงในโอกาสต่างๆมากขึ้นเช่นงานฝังลูกนิมิตงานประจำปีหรืองานขึ้นบ้านใหม่ส่วนการแสดงในงานใหญ่มักมีการจัดแข่งขันประชันโรงหนังตะลุงหลายคณะหรือจัดร่วมกับการแสดงความบันเทิงอื่นๆเช่นโนราลิเกหรือภาพยนตร์และดนตรีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเรื่องความคืบหน้าการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ค่ะ
17: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
18: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
19: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
17: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับ การประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ที่ไทยเป็นเจ้าภาพถือเป็นเวทีสำคัญในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและสร้างโอกาสด้านการลงทุนวันนี้ติดตามผลตอบรับจากนานาชาติและประโยชน์ที่ไทยคาดว่าจะได้รับกับนางสาวอรกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังสัมภาษณ์โดยวาสนาตระเกตครับ
20: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยอรกัญญาคะ
21: ค่ะสวัสดีค่ะคุณวาสนาและท่านผู้รับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
20: ค่ะคุณอรกัญญาคะขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนแล้วจำนวนเท่าไหร่คะในการประชุม IMF World Bank อะค่ะแล้วก็ภาพรวมการจัดงานนะคะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
21: ค่ะขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกเราประมาณไว้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 15,000 รายนะคะ
20: ซ
21: ึ่งณตอนนี้ก็มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วประมาณ 18,000 รายนะคะก็สูงกว่าที่คาดการไว้
20: ค
21: ่ะก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะแสดงถึงความสนใจในการประชุมที่ประเทศไทยเป็นต้องภาพค่ะโดยที่ผู้ที่เข้าร่วมนะคะก็มาจากหลายภาคส่วนเลยนะคะแน่นอนว่าต้องมีคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการนะคะของกระทรวงการคลังและธนาคารกลางนะคะของ191ประเทศรวมถึงก็มีแขกรับเชิญนะคะของ IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกแล้วก็ผู้บริหารสถาบันการเงินภาคธุรกิจผู้เชี่ยวชาญนะคะผู้นำทางความคิดแล้วก็ภาคประชาสังคมจากทั่วโลกเลยค่ะ
20: การเป็นเจ้าภาพจากการประชุมครั้งนี้ค่ะประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศอะค่ะ
21: ค่ะขออนุญาตเรียนอย่างนี้ค่ะว่าในระยะสั้นนะคะที่เราจัดงานในช่วงสัปดาห์นี้แน่นอนว่าก็จะต้องได้รับประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจที่มีความคึกคักนะคะจากผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้มีกำลังซื้อมีอำนาจในการตัดสินใจนะคะภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโรงแรมบริการอาหารนะคะการเดินทางสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องอาจจะยาวไปจนถึงปลายปีเลยแน่นอนว่าจะได้รับความคึกคักนะคะแล้วก็เม็ดเงินมีการสะพัดส่งต่อกันนะคะซึ่งก็จะส่งต่อไปยังภาคต่างๆของประเทศไทยแล้วก็ในชุมชนด้วยเพราะว่าในการจัดงานเนี่ยค่ะทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้นำเอาเอกลักษณ์นะคะผลิตภัณฑ์จากทั่วทุกภาคในประเทศไทยนะคะหลากหลายจังหวัดเนี่ยเข้ามาสอดแทรกอยู่ในการจัดการประชุมรวมถึงการแสดงนะคะอาหารดนตรีเครื่องดื่มต่างๆก็นำมาจากทั่วทุกภาคนำมาโชว์เคสอยู่ในการประชุมที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเม็ดเงินเนี่ยก็จะกระจายไปอย่างทั่วทุกภูมิภาคนะคะทีนี้ที่สำคัญไปกว่าในระยะสั้นก็คือในระยะต่อไปนะคะเนื่องจากว่าการประชุมครั้งนี้ก็มีผู้นำทางความคิดนะคะมีผู้บริหารจากบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเลยเข้ามาสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นก็คือการทำ business matching กับบริษัทไทยนะ
20: คะ
21: ซึ่งก็จะเป็นการนำเอาเม็ดเงินลงทุนที่มีคุณภาพนะคะเข้ามาสู่ประเทศนะคะโดยที่การลงทุนเหล่านี้ก็คาดหวังว่าจะสามารถทำให้ประเทศไทยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะรวมถึงทักษะที่จะเป็นประโยชน์กับแรงงานไทยในประเทศด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าสปอตไลท์ที่ส่องมาที่ประเทศไทยในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะก็จะต้องมีการต่อยอดเสริมสร้างให้เกิดประโยชน์ในภาคธุรกิจและประชาชนต่อไปค่ะ
20: ค่ะในการประชุมอะค่ะประเทศไทยมีประเด็นสำคัญที่ต้องการผลักดันอย่างไรบ้างคะ
21: ค่ะเนื่องจากการเป็นต้องภาพนะคะเราก็จะได้รับโอกาสให้เป็นผู้นำทางความคิดในการกำหนดธีมที่จะมาหารือร่วมกันในการประชุมครั้งนี้นะคะซึ่งประเทศไทยก็ได้กำหนดธีมว่า New Horizons Empowering People Building Resilience นะคะโดยที่เป้าหมายหลักเลยก็เพื่อที่จะ อยากจะให้ความสำคัญกับคนนะคะรวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจซึ่งก็รวมถึงของไทยแล้วก็ของโลกนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับสถานการณ์โลกนะคะที่มีความผันผวน เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะทั้งในเชิงของเศรษฐกิจสังคมนะคะพลังงานหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอุณหภูมิอากาศค่ะซึ่งจากธีมหลักอันนี้นะคะก็มีประเด็นที่ต้องการผลักดันเป็นแบ่งเป็น4เสาด้วยกันนะ
20: คะ
21: ด้านแรกก็ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลแล้วก็ AI นะคะโจทย์ก็คือทำอย่างไรให้การเข้าถึง AI เนี่ยเป็นประโยชน์กับทั่วถึงนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะด้านต่อมาก็เป็นในเรื่องของความแตกแยกความผันผวนของโลกนะคะประเทศขนาดกลางรวมถึงไทยเนี่ยจะใช้โอกาสนี้ทำยังไงนะคะที่จะสามารถรับหน้าที่เป็น connector economy หรือ trusted hub นะคะช่วยเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนให้กับภูมิภาคต่างๆในโลกได้นะคะด้านต่อมานะคะก็จะ เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะก็อาจจะเป็นการผลักดันการหารือนะคะเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่นะคะที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งก็รวมถึงเรื่อง climate finance ด้วยและเสาสุดท้ายนะคะที่สำคัญมากๆเลยก็คือเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนยาวหรือ longevity economy นะ
20: คะ
21: ก็คือเราจะดูแลผู้สูงอายุอย่างไรนะคะแล้วก็ส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องนะคะให้เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไปค่ะ
20: ค่ะคำแนะนำสำหรับประชาชนล่ะคะควรจะติดตามหัวข้อสำคัญหรือไฮไลท์สำคัญในเรื่องใดบ้างคะ
21: ค่ะพอดีเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพค่ะจะเปิดตัวนะคะ Bangkok Blueprint ค่ะซึ่งเป็นข้อพิจารณาเชิงนโยบายนะคะเพื่อป้องกันการช่อโกงทางการเงินแล้วก็เสริมการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการเงินค่ะ
20: ค่ะสำหรับกิจกรรมหรือหัวข้อการประชุมที่เหลือค่ะจะมีกิจกรรมสำคัญอะไรอีกบ้างคะ
21: ค่ะไฮไลท์อีกอันนึงเลยนะคะจะเกิดขึ้นในวันที่16
20: ค
21: ่
20: ะ
21: ในช่วงเช้าเนี่ยจะเรียกว่า plenary meeting นะคะเป็นการประชุมใหญ่เลยของผู้นำของ IMF และ World Bank Group ค่ะก็จะต้องจับตานะคะถ้อยแถลงของผู้นำทั้งสององค์กรว่าท่านเนี่ยจะสะท้อนความเสี่ยงอะไรที่จะต้องจับตาในภาพของเศรษฐกิจการเงินการคลังของโลกนะคะแล้วก็มีนโยบายด้านไหนที่ต้องการผลักดันร่วมกันระหว่างประเทศหลังการประชุมค่ะแล้วก็ในตอนบ่ายนะคะก็มีการเสวนาที่น่าสนใจในหัวข้อ financing a resilient green economy
20: ค่ะ
21: ซึ่งเป็นเวทีที่ประเทศไทยเป็น host economy นะคะก็จัดขึ้นนะคะแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับภาคการเงินในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวนะ
20: คะ
21: ซึ่งก็มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจและชุมชนในระดับท้องถิ่นค่ะ
20: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้ท่านผู้ช่วยโฆษกมีคำแนะนำหรืออยากเชิญชวนประชาชนให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในช่วงเวลาที่เหลือนี้ค่ะ
21: ค่ะก็ขออนุญาตนะคะเชิญชวนนะคะทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะง่ายๆเลยก็คือการยิ้มสยามนะคะยิ้มอย่างไทยนะคะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมนะคะทุกท่านที่มารวมตัวกันในประเทศไทยในช่วงสัปดาห์นี้นะ
20: คะ
21: นอกจากนี้ก็คือความมีน้ำจิตน้ำใจของไทยนะคะช่วยเหลือนะคะบอกทางแนะนำอาหารต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะเด่นของคนไทยของเราอยู่แล้วนะคะก็สามารถร่วมกันได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากเรียนเชิญนะคะติดตามเข้าร่วมนะคะการประชุมทางออนไลน์ได้นะคะก็คือที่ www.am2026thailand.go.th รวมถึงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆค่ะ
20: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
21: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศปรับเพิ่มคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตร้อยละ 2.1 จากเดิมร้อยละ 1.9 ขณะที่รัฐบาลตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวถึงร้อยละ 3ติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษ
4: หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือรายงานการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจโลกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ซึ่งเป็นการกำหนดมุมมองทางเศรษฐกิจในภาพใหญ่ที่ทั่วโลกยึดถือและนำไปใช้กำหนดทิศทางนโยบายการเงินการคลังของประเทศโดยในรอบนี้ IMF ประเมินว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 3.1 ท่ามกลางแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาพลังงานที่พุ่งสูงอย่างไรก็ตามประเทศไทยที่สามารถบูรณาการเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของเทคโนโลยี AI ได้อย่างแข็งแกร่งซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้เข้ามาช่วยชดเชยผลกระทบจากการเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานสุทธิได้อย่างยอดเยี่ยมส่งผลให้ไทยสามารถหลุดพ้นจากภาวะเงินเฟ้อในปีที่ผ่านมาได้สำเร็จโดยคาดการว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ระดับร้อยละ 2.1 ทั้งในปีนี้และปีหน้าจากเดิมที่เคยประเมินไว้ที่ร้อยละ 1.9นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลจึงมุ่งเน้นนโยบายเศรษฐกิจที่ใช้การลงทุนเป็นตัวนำเพื่อยกระดับศักยภาพประเทศให้เติบโตได้มากกว่าการประมาณการของ IMF โดยนำเสนอ2แนวทางหลักในการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติคือการเชื่อมโยงการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีรายได้สูงขึ้นและการดึง SME ไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่น AI เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและการแพทย์นายเอกนิติเชื่อมั่นว่าหากดำเนินนโยบายอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจไทยจะกลับมาแข็งแกร่งโดยล่าสุดภาครัฐและเอกชนได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3
3: วันนี้เนี่ยที่ IMF ปรับขึ้นก็ดีนะครับแต่ผมคิดว่าเรายังสามารถทำได้ดีกว่านี้ผมเชื่อว่าการยกระดับศักยภาพไทยวันนี้ที่ต่างชาติอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยเราผมมั่นใจครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ต่อเนื่องเศรษฐกิจไทยน่าจะกลับมาได้แข็งแกร่ง
6: ก็
3: วันนี้ผมก็อย่างที่เราเคยพูดกันไปแล้วนะครับวันนี้ผมร่วมกับภาคเอกชนตั้งเป้าหมายร่วมกันภาครัฐกับเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% plus
4: ด้านนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสขยายตัวได้ร้อยละ 2.3 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของสำนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศซึ่งส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ลดลงเรื่อย
22: ก็ตอนนี้เนี่ยที่สำนักต่างๆประเมินก็อยู่ประมาณ 2-2.3% ก็ถือว่าเรามีเสถียรภาพค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การเติบโตก็เรายังมีดีซีเรียนค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆมาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเศรษฐกิจไทยได้โมเมนตัมอยู่เรื่องของการส่งออกก็ดีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาก็ดีแล้วก็เราก็อยู่ในเวฟของ AI ที่เข้ามาในประเทศซึ่งก็มีโอกาสทำให้เราเติบโตมีโมเมนตัมต่อไปได้
4: การประเมินทิศทางเศรษฐกิจในเวทีการประชุมระดับโลกครั้งนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแม้ประเทศไทยจะสามารถบรรเทาผลกระทบและรักษาเสถียรภาพจากวิกฤตการณ์ในระยะสั้นได้แต่ปัญหาเชิงโครงสร้างยังเป็นความท้าทายสำคัญที่จำกัดศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวดังนั้นการขับเคลื่อนนโยบายดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อผลักดันการเติบโตของ GDP ให้บรรลุเป้าหมาย 3+ ของรัฐบาลควบคู่ไปกับการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมจึงเป็นปัจจัยชี้วัดสำคัญที่กำหนดทิศทางว่าประเทศไทยจะสามารถก้าวพ้นสภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับต่ำและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันบนเวทีเศรษฐกิจโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนหรือไม่ปฏิพลสถาพมมารายงาน
23: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
24: รัฐบาลเร่งฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังสถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายควบคู่กับการเตรียมรับมือฝนในพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ติดตามจากรายงานพิเศษ
25: อุทกภัยยังคงเป็นภารกิจเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องเดินหน้าแก้ไขแม้หลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ผลกระทบหลังเกิดอุทกภัยยังคงสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนทั้งบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเส้นทางสัญจรที่ยังไม่สะดวกและความจำเป็นในการฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่ผ่านมารัฐบาลได้ตั้งวอลลุ่มและประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามสถานการณ์ประสานความร่วมมือและเตรียมพร้อมรับมือฝนและรอบใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยระลอกแรกส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังมีบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศทำให้การระบายน้ำยังไม่เต็มประสิทธิภาพจึงเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนควบคู่การฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนพื้นที่สาธารณะรวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกำชับให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้การเยียวยาถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด
26: เรารวบรวมรายชื่อทำสำรวจแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างปภ.เพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ยืนยันรายชื่อส่งชื่อไปที่แบงก์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์เข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนเลย
25: ย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์ในหลายพื้นที่จะเริ่มดีขึ้นแต่ยังไม่อาจวางใจได้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ยังมีความเสี่ยงเกิดอุทกภัยจากปริมาณฝนที่ตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ในการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดนายกรัฐมนตรีขอให้เตรียมพร้อมทั้งการดูแลประชาชนการจัดตั้งศูนย์พักพิงรองรับการอพยพและต้องสื่อสารกับประชาชนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายฟังแล้วสามารถปฏิบัติตามได้ทันทีการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่ที่รับน้ำต่อเตรียมความพร้อมแจ้งเตือนและดูแลประชาชนจะลดความรุนแรงของสถานการณ์และลดความขัดแย้งระหว่างพื้นที่ย้ำว่าต้องช่วยให้ประชาชนได้รับการดูแลให้อยู่ในที่ปลอดภัยและมีปัจจัย4ครบถ้วน
5: การเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ขอให้ทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดเฝ้าระวังและพื้นที่สำคัญที่อาจได้รับผลกระทบตรวจสอบและปรับปรุงระบบการระบายน้ำเตรียมพร้อมกำลังคนและทรัพยากรการอพยพและการแจ้งเตือนประชาชนการดูแลกลุ่มเปราะบางกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินและช่องทางติดต่อหน่วยงานภาครัฐให้ชัดเจน
25: จากสถานการณ์อุทกภัยที่กำลังคลี่คลายไปจนถึงความเสี่ยงจากฝนระลอกใหม่สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่คือการทำให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมั่นคงรัฐบาลต้องเดินหน้าทั้งการฟื้นฟูการเยียวยาและการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงเพราะหัวใจสำคัญของการรับมืออุทกภัยไม่ใช่เพียงการพาประชาชนผ่านพ้นวิกฤตแต่คือการทำให้สามารถกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้งปณิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
24: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผลักดันการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงเพื่อรับมืออุทกภัยในอำเภอหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจติดตามจากรายงานพิเศษ
6: ปัจจุบันพื้นที่เขตเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญระดับนานาชาติแต่ที่ผ่านมามักประสบปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดฝนตกหนักปัจจุบันจึงได้มีการดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงโดยใช้พื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินเป็นจุดรับน้ำเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญสนามกอล์ฟหลวงหัวหินอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยปัจจุบันทางจังหวัดและเทศบาลนครหัวหินได้มีการประสานเพื่อขอใช้ประโยชน์ดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงโดยมีแผนงานสำคัญคือการขุดลอกขยายสระเก็บน้ำเดิมของสนามกอล์ฟหลวงหัวหินจำนวน6จุดให้สามารถรองรับน้ำได้เพิ่มขึ้น 26,150 ลูกบาศก์เมตรหรือรวมปริมาณน้ำที่รองรับได้อยู่ที่ 17,217 ลูกบาศก์เมตรพร้อมแผนการขุดวางท่อระบายน้ำระยะทาง 1,450 เมตรเพื่อรับน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟซึ่งนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระบุว่าโครงการนี้จะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังในตัวเมืองหัวหินได้ขณะเดียวกันจะเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินในอนาคตจากแนวโน้มความต้องการใช้น้ำในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
7: ที่นี่ครับก็เห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเพราะว่าน้ำก็จะลงมาจากภูเขาหินเหล็กไฟก็จะเป็นพื้นที่เชื่อรับน้ำมันก็จะขุดกันถึง6จุดด้วยกันนะเพื่อที่จะถ่ายน้ำออกมาแล้วก็อาจจะมีการต่อเป็นท่อหรือเป็นรางน้ำนะลงมาสู่แหล่งเก็บน้ำทำน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินด้วยก็จะได้ประโยชน์ในหลายทางด้วยกันน้ำก็จะไม่ไหลลงมาท่วมบ่าสถานีรถไฟหัวหินน้ำที่จะรับถึง 26,000 กว่าลูกบาศก์เมตรนะครับทั้งหมดนะทั้ง6จุดแต่เราก็จะพร่องน้ำไป2รอบถึง3รอบนะครับเพราะงั้นไม่ใช่แค่ 26,000 ก็ไม่จะเป็น 50,000 ถึง 78,000 แล้วแต่ว่าเราจะพร่องน้ำออกไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็อยู่ที่การบริหารจัดการน้ำ
6: สำหรับโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทัพบกและมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์รวมกว่า60ล้านบาทพร้อมการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเครื่องจักรจากกองพันทหารช่างที่52กรมทหารช่างที่1โดยเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปใช้ระยะเวลาประมาณ120วันคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคมปี2570ขณะเดียวกันสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ให้การสนับสนุนเทศบาลนครหัวหิน ในการติดตั้งระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติจำนวน7จุดทั่วเมืองหัวหินโดยมีระบบผังน้ำสามารถตรวจดูสภาวะฝนได้แบบเรียลไทม์จะทำให้สามารถวางแผนการบริหารจัดการน้ำได้

0: คาะข่าวเล่าประเด็น
1: การส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มเปราะบางในสังคมแม้จะสามารถสร้างทักษะและผลิตสินค้าได้แต่หากไร้ซึ่งตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายโอกาสในการลืมตาอ้าปากและพึ่งพาตนเองก็ยากที่จะเป็นจริงโดยเหตุนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.จึงได้ผนึกกำลังครั้งสำคัญระดับไตรภาคีร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE และบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แนวคิดท้อฝันส่งถึงฝันซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการบูรณาการจุดแข็งของทั้ง3หน่วยงานเข้าด้วยกันโดยกระทรวงดีอีได้นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซเข้ามาติดอาวุธให้แก่กลุ่มอาชีพเพื่อทลายข้อจำกัดด้านการขายแบบเดิมๆและสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดที่เปิดกว้างมากขึ้นนางจตุพรโลจนพาณิชย์อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าการเข้าสู่ตลาดดิจิทัลครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการนำเอาสินค้าไปวางขายแต่เป็นการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบโดยได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์และออฟไลน์แก่เจ้าหน้าที่พม.ถึง3รุ่นล่วงหน้านานกว่า2เดือนเพื่อประสานการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ของไปรษณีย์ไทยซึ่งผลลัพธ์ที่ได้สะท้อนได้จากยอดขายที่ผ่านมาซึ่งสามารถสร้างรายได้ทะลุหลักล้านบาทขยายฐานลูกค้าจากระดับชุมชนสู่ผู้บริโภคทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอีกทั้งเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและครอบครัวและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: ถ้าเราพอขยายช่องทางการตลาดรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะก็ให้มั่นใจได้แล้วว่ารายได้เนี่ยมันจะกลับไปสู่ชุมชนที่เป็นครอบครัวผู้ผลิตต้นทางและในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีกลุ่มเปราะบางส่วนนึงซึ่งภาครัฐดูแลอยู่นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างรายได้ซึ่งมันเกิดจากเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์มีฝีมือคนพิการหรือคนไร้ที่พึ่งที่อยู่ในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งซึ่งเราคิดว่าตอนนี้มันจะยั่งยืนขึ้นละถ้าคุณมาอยู่ในอีแคตตาล็อกแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้น Thailand Postmart กระจายไปได้ทั่วประเทศละ
1: นายนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกล่าวว่าไปรษณีย์ไทยในฐานะฟันเฟืองสำคัญด้านโลจิสติกของชาติมองว่าความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการขนส่งสินค้าแต่เป้าหมายสูงสุดคือการเปลี่ยนบทบาทของกลุ่มเปราะบางจากผู้รับสวัสดิการให้กลายเป็นผู้ประกอบการอย่างเต็มภาคภูมิไปรษณีย์ไทยจึงเปิดพื้นที่ให้ Thailand Postmart เป็นช่องทางขายหลักพร้อมเตรียมขยายช่องทางออฟไลน์โดยจะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทอฝันบายพม.ที่เหมาะสมไปวางจำหน่ายในที่ทำการไปรษณีย์แต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศและในระยะยาวไปรษณีย์ไทยเตรียมใช้เครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลกผลักดันสินค้าจากฝีมือกลุ่มเปราะบางของไทยก้าวไปสู่ตลาดต่างประเทศอีกด้วย
3: วันนี้เราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงมาเป็นผู้ประกอบการนะครับทำให้เขาสามารถที่จะขยายธุรกิจได้นะครับเติบโตขึ้นได้ผ่านทางเครือข่ายไปรษณีย์ซึ่งเราสามารถที่จะขยายฐานลูกค้าทั้งในออนไลน์แล้วก็ทั้งในออฟไลน์ซึ่งครับในอนาคตเนี่ยสามารถที่จะขยายไปตลาดต่างประเทศซึ่งไปรษณีย์ไทยก็มีหัวขายครอบคลุมทั่วโลกไปแล้วครับ
1: อย่างไรก็ตามเป้าหมายสูงสุดของความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การขายสินค้าแต่คือการพลิกโฉมกลุ่มเปราะบางจากผู้รับสวัสดิการให้กลายเป็นผู้ประกอบการที่สามารถยืนหยัดได้ตัวตนเองพร้อมตั้งเป้าหมายระยะยาวที่จะผลักดันสินค้าชุมชนไทยเหล่านี้ให้ส่งออกไปตีตลาดต่างประเทศผ่านเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วโลกดังนั้นทุกยอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทอฝันบายพม.ผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Postmart จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การจับจ่ายใช้สอยเพื่อแลกกับสินค้าคุณภาพดีเท่านั้นแต่เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์จะส่งตรงถึงมือครอบครัวของกลุ่มผู้เปราะบางเพื่อเป็นการสานฝันสร้างอาชีพและคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้พวกเขาสามารถยืนหยัดพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนนันพาแสนตุ้มรายงาน
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
8: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็

หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุทธกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ติดแล้วนะ
4: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ Real Time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนเรชั่น Smart Energy for Better Life and Sustainability
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันล็อกควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
7: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
6: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
7: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
6: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
7: แน่นๆแล้ว
8: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

เกาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดร่วมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวไปจนถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้เราเจอกันในช่วงของกลางสัปดาห์กันแล้วเราเจอกันในวันพุธที่14เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569กับทีมข่าวสทเชียงใหม่ในบรรยากาศของวันที่ท้องฟ้าสดใสค่ะสำหรับเช้าวันนี้อากาศหลายๆที่อาจจะเริ่มมีลมหนาวลมเย็นเข้ามาในพื้นที่กันแล้วค่ะสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะตื่นในช่วงเช้าๆที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างเล่าสู่กันฟังสักนิดนึงค่ะยังอยู่กับเราสองคนทีมข่าวสปทเชียงใหม่ดิฉันพิมลกันเดชาชัยค่ะ
1: ผมคมสันครับวงครับ
0: รับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับวันนี้ค่ะอยู่ครบนะคะคุณผู้ฟัง
1: วันนี้แดดแผ่แล่นะฮะวันนี
0: ้แดดแผ่แล่จริงคุณ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: แต่ว่าตอนเช้ามาได้สัมผัสกับอากาศหนาวอย่างพี่เอกบอกไปนะครับก็หลายๆพื้นที่ของบ้านน่าจะเหมือนกันนะทางเชียงใหม่นะครับในช่วงนี้เราก็อาจจะมีบางพื้นที่อาจจะมียังการแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกอยู่นะครับอาจจะเป็นฝนเล็กน้อยนะครับเป็นบางพื้นที่นะครับแต่ว่ากลางวันบอกเลยว่าค่อนข้างร้อนเลยทีเดียว
0: ร้อนมากค่ะคุณฟัง
1: เมื่อวานรู้สึกว่าทางสายใต้นะทางสารพีไม่ได้จะไปสารพีหรือเปล่าหรือเมื่อมีฝนตกนะครับเมื่อช่วงบ่ายๆนะครับของเมื่อวานนี้นะฮะที่ไหนเป็นอย่างไรนะครับเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของฟ้าฝนในช่วงนี้นะครับ
0: ค่ะมาดูฟ้าฝนกันสักนิดหนึ่งค่ะเป็นการพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่14เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569นะคะตั้งแต่ช่วงเวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและก็อ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะคะคุณฟังยังมีการแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนอยู่สำหรับในพื้นที่ค่ะเรามาเจาะกันในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างนะคะก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอย่างที่บอกกันนะคะมีเรื่องของความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือของเรารวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานและก็ทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมนั่นเองค่ะก็ระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะเชียงใหม่วันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสเลยค่ะต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสค่ะสำหรับเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้นะคะมี2ระดับด้วยกันไม่มีฝนแล้วก็ฝนเล็กน้อยไม่มีฝนมีเพียง5อำเภอเท่านั้นนั่นก็คือ5อำเภอทางโซนเหนือยกเว้นเวียงแหงเพิ่มพร้าวค่ะนั่นก็คือแม่อายฝางชัยปราการเชียงดาวและอำเภอพร้าวไม่มีฝนนะคะสำหรับการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับในช่วง24ชั่วโมงส่วนที่เหลือค่ะมีฝนทุกพื้นที่เลยสะ 0.1 จนถึง35มิลลิเมตรนั่นก็คือฝนเล็กน้อยตั้งแต่เวียงแหงไล่มาเลยค่ะเวียงแหงแม่แตงดอยสะเก็ดแม่อ่อนแม่ริมนะคะจากแม่ริมก็มาอำเภอเมืองเชียงใหม่สันกำแพงสันทรายสารพีในส่วนของสันป่าตองดอยหล่อเสมิงแม่วางกัลยาณิวัฒนาแม่แจ่มจอมทองฮอดดอยเต่าและอำเภออมก๋อยค่ะถือว่าทุกพื้นที่เลยสันป่าตองดอยหล่อโดนหมดเลยนะคะสำหรับวันนี้เรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับเล็กน้อยค่ะคุณ
1: ครับวันนี้เป็นร้อยละ30ของพื้นที่นะครับโดยเฉพาะภาคเหนือของเรานะครับส่วนตลอดทั้งสัปดาห์มีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกทุกวันนะครับในภาคเหนือตอนบนของเราตั้งแต่วันนี้นะครับ14ตุลาคมไปถึงวันที่20ตุลาคมนะครับเป็นฝนร้อยละ20ร้อยละ30แล้วก็ร้อยละ40ของพื้นที่นะครับในช่วงนี้ก็ยังมีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนก็ถือว่าอยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับเดือนตุลาคมใกล้ออกพรรษาแล้วล่ะนะครับอีกไม่กี่วันก็จะออกพรรษานะครับถัดไปอีก1เดือน
0: ฉันเริ่มจับปฏิทินมัน
1: ออกพรรษาเสร็จอีกเทศกาลก็จะเป็นเทศกาลกฐินเทศกาลตาลก๋วยสลากนะทางเหนือของเราจะเป็นตาลก๋วยสลากนะครับแล้วก็ลอยกระทงนะครับที่จะใกล้เข้ามาถึงนะครับในเดือน2เดือนนี้นะฮะแล้วก็กิจกรรมที่หลากหลายที่จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนบนของเราด้วยรวมไปถึงงานที่ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับกับลานนาเอ็กซ์โป2026อ่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง
0: ต้องเชิญชวนกันไปท่องเที่ยวนะคุณ
1: โอ้ผมบอกว่าเหมือนท่านผู้ว่าบอกว่าถ้ามีเวลาทั้งวันก็อาจจะเดินเที่ยวไม่หมดเพราะมีหลายโซนมีทั้ง13โซน
0: ใช่เราอาจจะต้องไปหลายวันสักนิดนึงเน
1: า
0: ะคุณ
1: มีโซนของกินก็1วันโซนเขาเรียกว่าขวงวัฒนธรรมจริงๆแล้วเนี่ยงานนี้เปิดไปแล้วตั้งแต่วันที่12นะพี่เอแต่ว่าก็ยังมีเปิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นบูธอย่างต่อเนื่องอย่างวันนี้เองก็จะเป็นบูธเรื่องของวัฒนธรรม
0: เมื่อวาน
1: ห่วงวัฒนธรรม
0: ใช่เมื่อวานมีการเปิดงานของหอการค้าแฟซึ่งนั้นเคยพูดไปแล้วว่าหอการค้าแฟก็ไปจัดอยู่ภายใต้งานลานาเอ็กซ์โป2026ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละงานคุณแต่ละพื้นที่มีการเปิดงานซึ่งแต่ละพื้นที่ก็แบบโอ้โหแบบไม่น้อยหน้านะไม่ยอมแบบยังไงก็ขออลังการไว้ก่อน
1: พอมีเวทีใหญ่เสร็จก็จะมีเวทีเล็กครับพี่เอ๋แต่ละเขาเรียกว่าแต่ละบูธนะครับมีเวทีเล็กอย่างถ้าเป็นเจ้าภาพงานหรือเจ้าของงานก็น่าจะเป็นของพานิชใช่ไหมฮะของพานิชนะครับเพราะว่าเมื่อวันที่12ก็เปิดไปแล้วนะครับอย่างวันนี้เองอ่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าจะไปทุกวันท่านน่าจะไปทุกวันนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับอย่างวันนี้เองเนี่ยก็จะเป็นท่านผู้ว่าตอน 4:00 นเนี่ยท่านผู้ว่าจะไปเดินแบบเลยนะวันนี
0: ้ขวงใช่มั้ยขวงวัฒนธรรม
1: ขวงวัฒนธรรมแต่วันนี้ผู้ว่าจะไปคือจัดในที่เดียวก็คือเป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติรอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่นะครับ11โมงเนี่ยท่านผู้ว่าจะไปเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกาแฟและเชื่อมโยงตลาดนะครับในเวลา11โมงนะครับส่วน 4:00 นนะครับ 16:00 นเนี่ยท่านก็จะไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมนะครับงานเดินแบบนะครับ
0: ไปเที่ยวอีหน
1: อไปเที่ยวอาจจะเห็นผู้ว่าเดินแบบนะครับกับท่านทางด้านเรานายกเหล่ากาชาดนะครับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะเป็นเดินแบบชุดผ้าไทยม่วนใจถิ่นล้านนานะครับแล้วก็เวลา 6:00 นนะครับ 18:00 นที่เดิมครับเป็นประธานเปิดกิจกรรมขวงวัฒนธรรมล้านนาในงานลานาเอ็กซ์โป2026นะฮะ
0: ซึ่งวันนี้เราเองกิจกรรมก็แน่นเหมือนกันนะคุณ
1: มีกิจกรรมหนึ่งที่พี่เอบอกมาก็คือ
0: GI นะคะวันนี้มีกิจกรรมของการเปิดสินค้า GI วันนี้เชิญชวนกันเลยทีเดียวสำหรับในเรื่องของ GI ค่ะ GI จะเปิดวันนี้14ไปจนถึงวันที่20ที่เซ็นทรัลเชียงใหม่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปร่วมพิธีเปิดแล้วก็จะไปดูกิจกรรมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังว่า GI มีอะไรน่าสนใจบ้างดิฉันว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือมะแขวน
1: มะแขวนมีแน่นอนเพราะว่าเพิ่งได้รับเลือกขึ้นไปเป็นรายการที่8เป็น GI รายการที่8ของเชียงใหม่นะครับแล้วก็อาจจะมีการโปรโมทอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือกาแฟอินทนนท
0: ์ใช่
1: แล้วเราก็ต้องไปดูว่าในปีต่อไปมีอะไรที่จะพัฒนาเพื่อจะต่อยอดหรือว่าจะส่งเสริม หลังจากถ้ากาแฟอินโดนได้รับขึ้นทะเบียนเป็นรายการที่9แล้วนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เป็นอย่างพี่เอกไปเป็นกิจกรรมรถโชว์เนาะเป็นรถโชว์นะครับของสินค้าด้าน GI นะครับเป็นการสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นของเชียงใหม่นะครับ
0: ใช่ค่ะเขาใช้ชื่อว่าชวนตะลุยกินฟินช็อปเพลินสินค้า GI กว่า30ร้านค้าเลยทีเดียวค่ะคุณ
1: อันนี้จัดที่
0: เซ็นทรัลเฟสติวัลค่ะก็คือเซ็นทรัลเชียงใหม่แหละที่ลานกิจกรรมชั้น1เขาจัด7วันเต็มเหมือนกันแต่ว่าเขาเริ่มวันนี้14ตุลาคมจนถึง20ตุลาคม2569ค่ะคุณผู้ฟัง
1: โอ้จัดต่อเนื่องแบบจุกๆ
0: จริงๆคุณซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยงานเขาใช้ว่า GI Market Roadshowแต่เขาจะชวนเราไปตะลุยกินฟินแล้วก็ช็อปแบบเพลินๆกันเลยกับสินค้า GI ค่ะสิ่งหนึ่งที่ดิฉันคิดว่า GI ที่นี่ก็น่าจะมีก็คือผ้าสิ้นตีนจกนอกจากมี
1: แน่นอน
0: ลานาเอ็กซ์โปแล้วที
1: ่นี่ลานาเอ็กซ์โปก็มี
0: ใช่
1: นะครับมีหลายบูธด้วยนะครับมีผ้าสิ้นตีนจกแล้วก็มีผ้าทอเนี่ยจากต่างถิ่นไม่ใช่ต่างถิ่นต่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับลำพูนลำปางนะครับนอกจากเชียงใหม่แล้วนะครับก็จะมีสินค้าอย่างอื่นนอกจากผ้าทอก็จะเป็นอาหารเมื่อวานนี้โอ้โหได้เห็นในคลิปข่าวนะครับโซนอาหารเนี่ยโอ้โหเยอะมากพี่เอ เราจะต้องไปช็อป
0: ดิฉันจะบอกว่านอกจากที่เราจะเจอ GI ของเชียงใหม่แล้วเรายังเจอกาแฟดอยสวนยาหลวงของจังหวัดน่านสับปะรดภูแลของจังหวัด
1: เชียงราย
0: มะขามหวานเพชรบูรณ์มะยงชิดแม่ย่าสุโขทัยและทุเรียนจันทน์ค่ะจันทบุรีและอีกหลากหลายเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้จะไปดูจะไปชิมจะไปตะลุยกินยกเว้นทุเรียนจะให้คุณคมสันกินนะคุณผู้ฟังฉันไม่สามารถจริงๆนะ
1: เมนูที่หลากหลายอาจจะมีสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปเลยนะพี่เอ๋นอกจากเป็นผักผลไม้สดนะครับจะเป็นสินค้าแปรรูปเป็นสินค้าที่เป็นเขาเรียกว่าขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัดนะครับอย่างของเราเนี่ยยกขบวนมาทั้งหมด25อำเภอนะครับรวมถึงจังหวัดอื่นด้วยนะครับอันนี้เชิญชวนนะครับ
0: เชิญชวนนะ
1: เพราะว่าไปแล้วต้องไปซ้ำแน่นอนเพราะว่าผมว่าน่าวันเดียวน่าจะเดินไม่หมดนะ
0: คือ30ร้านค้าคุณนึกถึง GI 30ร้านค้าซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาบุกขึ้นเชียงใหม่พาขน GI ขึ้นมามีทั้ง GI บ้านเรากาแฟเทพเสด็จบ้านเราก็มีนะคะแล้วก็ยังมี GI อีกหลากหลายพื้นที่รวมถึงอย่าลืมค่ะชอบ GI แล้วไปเดินเพลิน
1: ๆลานาเอ็กซ์โปนะครับ
0: ใช่แล้วที่ลานาเอ็กซ์โปได้ทุกวันเลยคุณผู้ฟังหลังเลิกงานก็ได้หลังจากเลิกงาน
1: ถึง2ทุ่ม
0: ใช่หลังเลิกงานไปเดินชิลๆใครเครียดจากการทำงานในแต่ละวันไปเดินช็อปสินค้าแก้เครียดกันค่ะ
1: กลับมาเครียดกว่าเดิมใช่ไหมโอ้โห
0: ซื้อไปอะไรก
1: ็ต้องแอบทยอยเข้าบ้าน
0: ใช่อ่ะต้องแอบทยอยเอาเข้าบ้านนะทักทายคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการค่ะแสดงว่าเราสองคนทำบ่อยใช่ไหมคุณทยอยเอาเข้าบ้านเนี่ยเอาไว้หลังรถ
1: เดี๋ยวจะเดี๋ยวที่บ้านจะสงสัยบอกซื้อมาเยอะเกินนะฮะ
0: เอาไว้หลังรถก่อนคุณผู้ฟังเอาออกไปวันละเล็กวันละน้อย
1: เก็บไว้ที่ทำงานก็ได้ครับแล้วค่อยๆเอาเข้าบ้านอาทิตย์ละชิ้นสองชิ้น
0: คุณสิรินันท์ค่ะทักทายยามเช้าของเราในรายการมองเชียงใหม่เช้านี้ทักทายคุณสิรินันท์ด้วยนะคะคุณสิรินันท์บอกว่าสวัสดีดีเจเสียงเพราะค่ะวันนี้เนี่ยรับฟังอยู่ทางด้านของที่แม่ทาแล้วบอกว่าท้องฟ้าสดใสค่ะส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราด้วยคุณพงศักดิ์ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจป้าแมวจันยาค่ะทักทายมานะคะบอกว่าสวัสดีเจ้าเช้าวันพุธท้องฟ้าสดใสเจ้าคุณพงศักดิ์ค่ะทักทายเราสองคนมานะคะสวัสดีครับสองคนเสียงดีคุณสิริพรนะคะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราสำหรับเช้าวันนี้ค่ะคุณวารินทักทายมาสวัสดีมีความสุขค่ะอากาศร้อนแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณช้อฉลาดทักทายมาบอกว่าสวัสดีตอนเช้าค่ะ ขออภัยค่ะสวัสดีตอนเช้าครับเชียงใหม่วันนี้3ฤดูร้อนหนาวฝนขอให้พิธีกรรักษาสุขภาพด้วยนะครับนะคะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราคุณสุภชัยค่ะทักทายมาสวัสดีวันพุธครับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับแล้วก็คุณป้าพันนี FC จากดอยสะเก็ดค่ะทักทายมาวัดดีหนุ่มสาวเย็นเจ้าแต่ว่าตอดแรงฟ้าเหมือนจะระเบิดบัตรตกสักกรรมวันพุธแล้วอาติดหน้าคงไปเมืองกรุงแหมแล้ววันนี้ยังรองามปากแดงกว่าตึงวันคงไปแอลกินแกงฮังเลขั้วโฮกะเจ้าเดี๋ยววันนี้จะไปกินจะไปดูแกงฮังเลไปดูขั้วโฮไปดูสินค้า GI แล้วมันพูกจะมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้ไปป้าอย่างมาพ่องคุณสุภชัยส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณนึกคนเลี้ยงแมวบอกว่ากูดมอร์นิ่งณเดชคุณณเดชนะมาแล้วให้ดิฉันเป็นยาย่าเลยทีเดียวในวันที่แจ่มใสวิ้งเลยเย็นละวันนี้บอลลูนที่บ้านเริ่มปล่อยละเนอร์ผ่านหลังคาบ้านพรึบๆเลยนะคะ
1: อาจจะมีกิจกรรมบอลลูนช่วงหน้าหนาวครับ
0: ค่ะแล้วก็บอกว่ามีสุขเนอร์ครับนะคะแล้วก็คุณน้อยส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณยายละไมทักทายมาสวัสดีเช้าวันปุตเจ้าดีเจเสียงม่วนสาวสวยหนุ่มหล่อทั้งสองเจ้าแม่แต่งฮ้อนแต่เจ้าจี้เปิ้นว่าแบบนี้ฮ้อนเห็ดจะออกเจ้า
1: น่าจะฝนตกแล้วก็เลยจะมีเห็ดหรือเปล่าครับ
0: แล้วก็มีแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจสีเขียววันนี้วันพุธค่ะมาเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะคุณสุคนทักทายมาสวัสดีเจ้าส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราคุณอุบลรัตน์สวัสดีวันพุธไปแล้วลานาของขายบอกว่าไปมาแล้วลานงานลานาเอ็กซ์โปคุณมีของขายอาหารมีนักขนาดม่วนดีแต่บอกว่าราคาค่อนข้างแพงคุณอุบลรัตน์บอกมาเนี่ยเจ้าคุณตายบอกว่าสวัสดีดีเจหนุ่มสาวทีมงานและทุกท่านเช้านี้อากาศสดใสแดดดีเจ้าแต่ว่าช่วงบ่ายๆพี่ฝนตกเป็นย่อมๆเจ้าฟ้าฝนบ่แน่บ่นอนต้องติดตามพยากรณ์อากาศวันต่อวันจากทางสถานีหรือตามสื่อที่เชื่อถือได้ขอบคุณข่าวสารจากทางสถานีเจ้าประชาชนชมนักเนื้อเจ้าท่านผู้ว่าเดินแบบดีงามเจ้าเอาป้อเมืองมาเดินแบบแล้วท่านถ้าจะบ่มีเวลามาจัดรายการโดยต่างสถานีแล้วเนาะเจ้าอากาศเปลี่ยนวันนึงดูแลสุขภาพกันช่วยแชร์เจ้าสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ป้อเมืองเชียงใหม่ก็มาจัดรายการอยู่นะเจ้ารายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนในทุกวันอาทิตย์ในช่วง9 โมงถึง 10 โมงนะเจ้าท่านผู้ว่าก็ยังมาอยู่นะ
1: ติดใจครับท่านผู้ว่าบอกจะมาเองทุกวัน
0: จะพยายาม
1: นะครับเพราะว่าเห็นท่านผู้ฟังมีการตอบโต้หรือว่าตอบกลับใน Facebook Live ด้วยนะครับท่านก็จะมาจัดทุกวันวันอาทิตย์นะคร
0: ับทุกวันอาทิตย์เท่าที่จะสามารถบางทีท่านอาจจะต้องติดภารกิจนะคะ
1: ท่านพยายามจะมาทุกครั้งมาเองทุกครั้ง
0: จะมาเองนะคะคุณนิ่มค่ะทักทายมาสวัสดีเจ้าหนุ่มหล่อสาวสวยเสียงดีขนาดเจ้าขอบพระคุณค่ะคุณสมชายสวัสดีครับดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงดีอู้มวลมีสาระดีมากอำเภอเถินจังหวัดลำปางหมอกตอนเช้าบอกว่ามีหมอกหนักหนาขุนส่งสติ๊กเกอร์เป็นกำลังใจคุณตายค่ะบอกว่าซื้อไว้ซัมเตอร์ปอลืมกับมีก้าคุณดีเจทั้งสองท่าน
1: หมายถึงซื้อของแล้วทยอยเข้าบ้าน
0: อ๋อ
1: ที่เราได้คุยกันนะครับ
0: ดิฉันก็แบบนี้แหละค่ะต้องทยอยค่ะต้องทยอยเข้าบ้านคุณประสงค์ค่ะบอกว่าเข้ามาใกล้จะอีกะจะหันหน้าชัดดีผ ผมอยากได้จอกว้างๆมันจะฉันมันหันชัดๆขอบคุณครับ
1: อาจจะดูจากมือถือหรือว่าเมื่อก่อนเราอาจจะอยู่ไกลจากตัวกล้อง
0: ด้วยปกติแล้วถ้าเป็นดิฉันจะอยู่ใกล้อยู่นะเพราะว่ากล้องอยู่หน้าดิฉันเลย
1: ครับ
0: ก็ดิฉันจะตัวใหญ่มากคุณผู้ฟัง
1: อาจจะดูจากมือถือฮะอาจจะเล็กไปหน่อย
0: ดิฉันตัวใหญ่มากคุณพัชรีค่ะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจเป็นกำลังใจให้เราสำหรับเช้านี้ขอบพระคุณทุกเสียงทุกการพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราในทุกช่องทางกันด้วยค่ะช่วงนี้เราไปติดตามกันในช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA ค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PA วันนี้นะครับวันนี้ในช่วงนี้นะครับถึงแม้ว่าตอนเช้าและตอนเย็นเนี่ยอาจจะได้รับสัมผัสเรื่องของอากาศหนาวอากาศเย็นกันบ้างแล้วแต่ว่ากลางวันนะค่อนข้างร้อนนะครับวันนี้ PA มีทริคดีๆนะครับมาแนะนำในเรื่องของการเซฟนะครับค่าไฟนะครับในช่วงกลางวันหรือว่าในช่วงนี้นะครับอาจจะมีค่าไฟที่เพิ่มขึ้นนะครับมีแค่4ปอนะครับ4ปอก็คือปิดปรับปลดเปลี่ยนนะครับเป็นทริคเด็ดนะครับสำหรับการลดค่าไฟนะครับหรือว่าเซฟค่าไฟในช่วงนี้นะครับก็1ก็คือปิดนะครับ1ปิดนะครับปอปิดนะครับปิดไฟแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว2นะครับปอปรับนะครับปอปรับนะปรับแอร์แล้วก็ปรับอุณหภูมิแอร์ไปที่26องศาเซลเซียสแล้วก็เปิดพัดลมช่วยกระจายความร้อนนะครับ3นะครับปอที่3ปอปลดครับปลดปลั๊กไฟเมื่อใช้กระแสไฟฟ้าเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่ปลดกระแสไม่ปลดปลั๊กไฟเนี่ยกระแสไฟฟ้าจะวิ่งตลอดนะครับเมื่อเรามีการเสียบปลั๊กไฟนะครับก็ต้องปลดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังการใช้งานสุดท้ายครับปอเปลี่ยนครับเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5นะครับอันนี้เป็นทริคดีๆนะครับ4ปอนะครับปิดปรับปลดเปลี่ยนนะครับจากPEA วันนี้ครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นช่วงของข่าวสารดีๆจาก PEA งั้นเราไปต่อกันที่เรื่องของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการนับวันรับโทษจำคุกนะคะไปฟังพร้อมๆกันค่ะว่านับวันอย่างไรเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับกฎหมายใกล้ตัวกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

ท่านทราบหรือไม่คะว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาตัดสินให้จำเลยต้องรับโทษจำคุกการนับโทษจำคุกนั้นจะนับอย่างไรและเหตุใดนักโทษบางคนจึงได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำก่อนที่จะได้รับโทษเต็มตามคำพิพากษาวันนี้อัยการมีคำตอบค่ะการนับโทษจำคุกนะคะจะนับวันแรกเมื่อศาลมีคำพิพากษาซึ่งในวันที่ศาลมีคำพิพากษานั้นจะไม่สนใจว่าจำเลยถูกคุมขังกี่ชั่วโมงก็จะนับเป็น1วันทันทีค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้นะคะ 1. เมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วเราจะหักวันที่มีการคุมขังจำเลยก่อนมีคำพิพากษาออกจากวันรับโทษทั้งหมดค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวจำเลยเองนะคะข้อ2ค่ะการนับวันรับโทษนะคะหากจำเลยต้องคำพิพากษามีหน่วยเป็นเดือน1เดือนจะหมายถึง30วันแต่หากจำเลยต้องคำพิพากษามีหน่วยเป็นปี1ปีจะหมายถึง365วันหรือ366วันแล้วแต่ว่าในปีพ.ศ.นั้นมีวันกี่วันนะคะเพราะฉะนั้นจำเลยที่ต้องโทษจำคุก12เดือนจะมีวันรับโทษจริงน้อยกว่าจำเลยที่ต้องโทษจำคุก1ปีค่ะข้อ3วันปล่อยตัวจำเลยออกจากเรือนจำค่ะจะเป็นวันหลังจากวันที่ครบกำหนดรับโทษนะคะแล้วเหตุใดทำไมนักโทษบางคนถึงถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำก่อนที่จะได้รับโทษเต็มตามคำพิพากษาค่ะในเรื่องนี้นั้นก็เป็นไปตามหลักการของเรือนจำสมัยใหม่ทั่วโลกนะคะที่ต้องการให้โอกาสให้สามารถนักโทษสามารถกลับไปอยู่กับสังคมได้นะคะโดยสำหรับประเทศไทยมี3หลักเกณฑ์ด้วยกันที่ทำให้พ้นโทษก่อน 1. คือการลดโทษค่ะหากนักโทษทำตัวดีก็จะได้รับการลดโทษเป็นไปตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ค่ะ 2. การพักโทษซึ่งเป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์เช่นกันแต่การพักโทษจะต้องถูกคุมประพฤติไว้นะคะข้อ3ค่ะคือการได้รับพระราชทานอภัยโทษตามวาระสำคัญของประเทศซึ่งเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ค่ะมีปัญหาด้านกฎหมายปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านหรือโทรสายด่วน1157ขอบคุณค่ะ

0: ปรึกษาได้นะคะสำหรับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ในทุกๆพื้นที่ค่ะหรือว่าไม่สะดวกก็1157สายด่วนสามารถปรึกษาได้เลยนะคะสำหรับในส่วนของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งจริงๆ
1: แล้วข้อกฎหมายนะครับที่อาจจะบางทีพอเราฟังแบบนี้พี่ฟังทุกวันทุกตอนเนี่ยมองดูอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวแต่พอมาเจอกับเราจริงๆอ่ะเอ๊ะมืดแปดด้านจะไปปรึกษาใครดีตังก็ไม่มีนะครับอันเดินทางอาจจะไม่สะดวกนะจำไว้ให้ดีนะครับหมายเลข4ตัวนะพี่เอ
0: 1157ค่ะ
1: ครับปรึกษาข้อกฎหมายได้ทุกเรื่องนะครับ
0: ยังไงเดี๋ยวจะนำมาฝากกันหลายๆท่านถามเรื่องของพินัยกรรมฉันขออนุญาตหานิดนึงเพราะว่าเป็นช่วงตั้งแต่แรกนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าหาเจอเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนำมาฝากกันเรื่องของพินัยกรรมแต่ว่าช่วงนี้ค่ะไปตามกันในช่วงของข่าวสารจากขอปอพอกันสักนิดหนึ่งค่ะในช่วงนี
2: ้ช่วงข่าวสารจากขอปอพอ
0: ข่าวสารจากคปภ.วันนี้ค่ะจะมาคุยกันเรื่องของ AI คุณในยุคนี้เนี่ย AI เข้ามาเป็นเรื่องหนึ่งในชีวิตเรารวมถึงเรื่องของการประกันภัยด้วยนะคะซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและดูแลขออภัยค่ะสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าสำนักงานคปภ.เขาได้มีการเดินหน้ายกระดับความพร้อมของภาคธุรกิจประกันภัยในการรับมือเรื่องของภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในความเสี่ยงสำคัญที่ทั่วโลกก็ให้ความสนใจโดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจอย่างรวดเร็วส่งผลให้รูปแบบภัยคุกคามทางไซเบอร์มีความซับซ้อนรวดเร็วแล้วก็คาดการได้ยากมากขึ้นทั้งเรื่องของการโจมตีผ่านระบบดิจิทัลการใช้ AI เป็นเครื่องมือค้นหาช่องโหว่การโจมตีผ่านผู้ให้บริการภายนอกตลอดจนความเสี่ยงจากระบบนิเวศของดิจิทัลที่มีการเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วทางด้านของรองเลขาธิการด้านกลยุทธ์แล้วก็เทคโนโลยีค่ะท่านก็บอกว่าความเสี่ยงด้านไซเบอร์ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ยังคงเป็นความเสี่ยงลำดับต้นๆของทุกภาคส่วนรวมถึงภาคธุรกิจประกันภัยปัจจุบันค่ะภัยคุกคามทางไซเบอร์มีการพัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่องจากการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องของ AI ที่กำลังเป็นทั้งเครื่องมือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ในอีกด้านค่ะก็เพิ่มความซับซ้อนของภัยคุกคามทางไซเบอร์ในอนาคตด้วยสะท้อนจากเหตุการณ์ในต่างประเทศที่มีรายงานว่า AI agent ค่ะซึ่งถูกพัฒนาเพื่อทดสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์สามารถหลุดออกจากสภาพแวดล้อมจำลองแล้วก็เข้าถึงระบบของบริษัทจริงได้สะท้อนให้เห็นถึงภัยคุกคามยุคใหม่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบที่ไม่เคยที่จะเผชิญมาก่อนค่ะแล้วก็อาจเคลื่อนไหวได้รวดเร็วกว่ากระบวนการรับมือแบบเดิมคุณเขาต้องมีการซักซ้อมต้องมีการเตรียมความพร้อมยกระดับความพร้อมของการต่อต้านการคุกคามทางไซเบอร์ค่ะคุณ
1: ตอนนี้ AI ก็มาแรงนะครับ
0: ใช่คุณ
1: ในส่วนของการพัฒนานะครับก็มีทั้งจะบอกว่าไงดีมีทั้งข้อดีมีทั้งข้อเสียแต่เราก็ควรจะใช้ในส่วนที่ดีหรือว่าอันที่เป็นประโยชน์นะครับต่อตัวเองด้วยต่อสังคมด้วยนะครับในเรื่องของ AI นะครับ
0: อ่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากกันสำหรับในยุคนี้ค่ะคนยุคของดิจิทัลยุคของ AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันบางทีเราพูดคุยเราอาจจะพูดคุยกับ AI ก็ได้เขาก็รู้ด้วยนะว่าเราคิดอะไรอยู่นะคุยกันสนุกเลยทีเดียวนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะไปไหนต่อดีคุณ
1: เมื่อสักครู่คุณผู้ฟังโทรมาตอนที่พี่เอกกำลังทักทายคุณผู้ฟังอยู่นะครับคุณผู้ฟังโทรมาถามเรื่องหมู่พาสปอร์ตเรื่องของสแตมป์25 พระธาตุ 25 อำเภอถามว่าสิ้นสุดเมื่อไหร่นะครับก็แจ้งมาแล้วก็คือมีถึงสิ้นปีนะครับยาวไปถึงจริงๆตั้งแต่เดือนที่1 กันยายนเนี่ยยาวไปถึงวันที่31 กรกฎาคม31 ธันวาคม นะครับถึงสิ้นปีเลยทีเดียวนะครับ
0: แต่ตอนนี้เหมือนจะพาสปอร์ตน่าจะหมดแล้ว
1: พาสปอร์ตหมดแล้วแต่ว่าคุณผู้ฟังโทรบอกว่าเพิ่งไปสแตมป์มาได้5พระธาต
0: ุ
1: หรือ20พระธาตุพอดีติดภารกิจนะครับก็เลยยังไม่ได้ไปสแตมป์เพิ่มเติมนะครับไปเที่ยวยังไม่ครบทั้ง25อำเภอนะครับไปมาแล้ว5นะไปมาแล้ว5พระธาตุนะครับหรือ20พระธาตุนะครับก็อย่าลืมนะครับสแตมป์เสร็จก็สามารถที่จะรับเหรียญได้ด้วยนะครับเหรียญโชคดีนะครับที่มีให้ในจุดที่เราไปสแตมป์มูพาสปอร์ตนะครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ
1: สายมูไม่ควรพลาดครับเพราะว่ามีถึงสิ้นปีถือว่าเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวนะครับรวมไปถึงท่านใดที่อาจจะมาเชียงใหม่นะครับหรือคนเชียงใหม่นะครับอยากจะไปเที่ยวแต่ว่าเล่มอาจจะหมดแล้วไม่เป็นไรนะครับถ้าเล่มหมดแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะไปไหว้ขอพรนะครับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับรวมไปถึงอุดหนุนสินค้านะครับจากเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการนะครับโอท็อปในพื้นที่ว่าแต่ละพระธาตุแต่ละพื้นที่มีเรื่องของสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับ
0: นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ถ้าเป็นเรื่องของมูพาสปอร์ตก็ยาวถึง31ธันวาคม
1: ใช่ครับมันก็จะมีงานอื่นๆที่เข้ามาครอบในช่วงนี้อย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นยี่เปงนะครับออกพรรษา อะไรอีกล่ะที่ช่วงปลายปีเดี๋ยวมีเข็นแคมเปญออกมาอีกแน่นอนเลยของเชียงใหม่เรานะครับในก็มาแล้วก็ได้หลายที่ได้หลายเรื่องนะพี่เอ๋
0: ใช่ค่ะก็ช่วงนี้คุณฟังค่ะช่วงนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะมีการประชุม IMF World Bankนะคะก็เริ่มแล้วก็จะมีการเสวนามีการเปิดเวทีนะคะเพื่อที่จะพูดคุยกันซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการเปิดเวทีด้วยสำหรับเรื่องของ IMF World Bank ชูไทยรับมือโลกแตกขั้วดึง FDI ครึ่งปีแรกโต 47% การลงทุนเอกชนโตเกิน 10% 2ไตรมาสนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีการพูดคุยกันบนเวทีการประชุมระดับนานาชาติก็ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วก็อยากให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เขามาแล้วคุณมาประชุมแล้วอยากให้เขากลับมาอีกครั้งมาเที่ยวเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ภาคใต้ภาคตะวันออกอยากให้เป็นการสร้างความประทับใจแล้วเขาพาครอบครัวกลับมาอีกครั้ง
1: จริงๆของเรานี่เป็นเจ้าภาพ2ครั้งเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็นอกจากผู้ที่มาประชุมอ่ะก็จะมีอย่างที่เอ๋ไปจะมีครอบครัวมีผู้ติดตามมาด้วยนะครับในระหว่างที่เจ้าที่เขาประชุมนะครับครอบครัวก็อาจจะไปเที่ยวนะครับรอในระหว่างนี้อาจจะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองหรืออาจจะไปพื้นที่ใกล้เคียงนะรวมไปถึงอาจจะมาไม่แน่นะเขาอาจจะมาทางเหนือก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้การเดินทางสะดวกสบายนะครับไปกับเช้ามาเย็นกลับก็ยังได้นะครับ
0: ค่ะครั้งแรกที่เราจัดเป็นจัดประชุมเป็นเจ้าภาพประชุมค่ะสำหรับ IMF ปีนั้นก็คือปี1991หรือพุทธศักราช2534
1: ก็ถือว่า35ปีครั้งหนึ่ง
0: 35ปี
1: มีครั้งหนึ่ง
0: ใช่แล้วที่สำคัญค่ะคุณเคนจิโอคามูระรองกรรมการผู้จัดการ IMF เขาบอกว่าประเทศไทยวันนี้นะแตกต่างจากเมื่อครั้งเป็นเจ้าภาพการประชุมเมื่อครั้งนั้นเมื่อปี2534อย่างสิ้นเชิงขนาดเศรษฐกิจเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมเนี่ย3เท่าขณะที่รายได้ต่อหัวเพิ่มจากที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่ถึง 1,800 ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบันเนี่ยมากกว่า 8,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับ35ปีที่ผ่านมาแล้วก็อัตราความยากจนของเราเนี่ยลดลงมากกว่า 50% ตอนนี้เนี่ยเหลือต่ำกว่า 5% พร้อมเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากฐานเกษตรไปสู่ภาคการผลิตและก็บริการที่มีผลิตภาพสูงจนกลายเป็นศูนย์กลางภูมิภาคด้านการผลิตการค้าแล้วก็การท่องเที่ยวโดย IMF เขาก็ระบุค่ะว่ามีไม่กี่ประเทศที่สร้างการเปลี่ยนผ่านที่กว้างขนาดนี้ได้ภายใน1รุ่นอายุคนก็คือเข้ามาเมื่อ35ปีที่แล้วเขากลับมาอีกครั้งสำหรับรองกรรมการผู้จัดการ IMF เขาก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย
1: ครับ
0: นะคะเราเองเรา
1: 35ปี
0: ใช่เราเองเราอาจจะไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราเองมากนัก
1: ครับ
0: แต่ว่าเขามาจากต่างประเทศอะคนเขาก็เห็นเนาะว่าเรา มีความเปลี่ยนแปลงเมื่อวานนี้เป็นการขึ้นเวทีกับจะในหลายๆในหลายๆภาคส่วนคุณทั้ง IMF ทั้งทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสนะคะเป็นการเสวนาคุณมีทั้งนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะรวมถึงนายณรงค์ชัยอัครเสรณีด้วยค่ะก็เป็นการเสวนาพูดคุยในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของ IMF ขอบคุณเป็นกลุ่มเล็กๆอย่างนี้ดีกว่า
1: จริงๆเขามีเขาเรียกว่าประชุมใหญ่แต่ก็จะมีแยกออกไป

0: เพราะว่าเริ่มมาแล้วนะจะเป็นอาทิตย์
1: เริ่มมาแล้วค่ะก็ประมาณน่าจะสัปดาห์หนึ่งถ้าที่ฉันไม่ผิดนะ คุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดคุณนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ด้วยเหมือนกันนะคะก็เป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในงาน IMF World Bank 2026ค่ะในงานเลยนะคะก็เปิดกันไปในช่วงของวันจันทร์ค่ะซึ่งการประชุม IMF ที่คุณถามเนี่ยจัดขึ้นสัปดาห์หนึ่งเหมือนกัน12ถึง18นะคะ
0: 12ถึง18ก็เลยอีก4วัน
1: 12เหมือนนี้เลยคุณเหมือน
0: ลานาเอ็กซ์โปเหมือนลานาเอ็กซ์โป12ถึง18นะคร
1: ับ ใช่ค่ะก็ที่ในส่วนของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะก็มีผู้เข้าร่วมจาก191ประเทศกว่า 15,000 คนเลยคุณแล้วก็มีการจัดนิทรรศการนะคะซึ่งก็เป็นการเปิดพื้นที่ Royal Pavilion คุณอย่างเป็นทางการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่9นะคะซึ่งต่างชาติให้ความสนใจ
0: จริงเมื่อวานนี้ที่ดอยฮินน
1: ท์ค่ะ
0: นะฮะดอยฮินนท์ก็มีกิจกรรมเหมือนกันใช่ไหมครับเมื่อวานนี้
1: ใช่ค่ะ
0: เราเคยไปเมื่อปีที่แล้วไหมพี่เอ
1: ๋ปีที่แล้ว
0: ใช่ไหมที่เราไปดูที่ดอยฮินนท์นะครับที่จะมีจุดวางพระธาตุอีกหนึ่งพระธาตุใช่ไหมครับเมื่อปีที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าตอนนี้ดำเนินการถึงไหนแล้วนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะไปไหนดีคุณ 8:53 นาที
0: พูดค้างไว้ในเรื่องของลานาเอ็กซ์โปนะครับอันนี้เชิญชวนนะครับทางด้านพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นะครับนางณัฐพรมหาไพบูลย์ครับเชิญชวนนะครับประชาชนและนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมผัสเสน่ห์ของลานานะครับในการที่จะเลือกซื้อสินค้าบริการและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ภายในงานลานาเอ็กซ์โป2026ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569เปิดกันตั้งแต่เวลา10โมงนะครับยาวไปถึง2ทุ่มที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งภายในงานก็มีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ากว่า 1,161 บูธหรือว่า161คูหานะครับ1,161 คูหานะครับครอบคลุม13โซนพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขายศิลปะวัฒนธรรมกิจกรรมบนเวทีกลางและกิจกรรมของศิลปินตลอดทั้ง7วันเป็นความร่วมมือของ54หน่วยงานนะครับจาก4จังหวัดนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็ลำปางโดยสิ่งสำคัญของงานลานาเอ็กซ์โปปีนี้คือการต่อยอดจากการนำเสนอสินค้าและก็ศักยภาพของพื้นที่ไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยใช้การเจรจาจับคู่ธุรกิจหรือว่า business matching นะครับเป็นกลไกเชื่อมโยงผู้ประกอบการทั้งผู้ค้าทั้งในและต่างประเทศสำหรับการเจรจาจับคู่ธุรกิจครั้งนี้มีผู้ซื้อทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเข้าร่วมกว่า24รายพร้อมกับอีก1แพลตฟอร์มนะครับโดยกำหนดการเจรจาแบบออนไซต์นะครับ87คู่ครับแล้วก็แบบออนไลน์24คู่รวมทั้งสิ้น111คู่เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและความร่วมมือในการให้เกิดผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมนะครับ
1: ค่ะก็เป็นการเชิญชวนท่องเที่ยวการในงานลานาเอ็กซ์โปซึ่งมีอีกหลากหลายกิจกรรมอยู่ภายใต้งานลานาเอ็กซ์โปอย่างที่เราพูดกันตั้งแต่ช่วงต้นรายการสุดท้ายนี้ทักทายคุณผู้ฟังในช่วงท้ายของรายการกันสักนิดนึงค่ะคุณต่ายบอกว่าอ๋อข้าเจ้าถ้าจะบอได้ฟังสุมาเตอร์เจ้าเดี๋ยวนั้นที่ฉันกำลังนั่งนึก
0: รายการผู้ว่าหรือเปล่า
1: อ๋อรายการผู้ว่านะคะค่ะท่านผู้ว่าบอกว่าจะมาเองจะพยายามมาเอง ในทุกๆสัปดาห์นะคะเจอกับท่านได้สำหรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเผื่อนอุดมนะท่านใจดีเนาะท่านแบบว่าใจดีพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเจอท่านง่ายๆตามสถานที่ออกกำลังกาย
0: สถานที่ออกกำลังกาย จะได้เจอท่านได้นะ
1: ไม่ว่าจะเป็นส่วนรถไฟเน
0: า
1: ะคุณเน
0: า
1: ะ
0: สถานีส่วนสาธารณะสถานีรถไฟนะครับแล้วส่วนอบจ
1: นั่นแหละท่านจะไปวิ่งออกกำลังกายด้วยนะคะคุณรินจันดีค่ะส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราคุณสิทธิชัยบอกว่าสวัสดีครับวันนี้ที่สันทรายชดไชนะคุณชดไช
0: ชดไชเลยใช่ไหม
1: ชดไชนะไม่ได้ไม่ใช่สดใสนะชดไช สดใสแท้ๆแล้ววันนี้นะคะคุณสาธรค่ะทักทายมาบอกว่าสวัสดี

0: ครับวันนี้ฝนยังไม่ตกอุณหภูมิเนี่ยสูงเลย28องศานะคะก็ชอบฟังรายการเราขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังรายการเราแล้วก็คลื่นสวทชเชียงใหม่มีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงสุขภาพดีค่ะขอพระคุณค่ะนะคะนี่ฉันเห็นเท่านี้คุณนะเพิ่มเติมมาสำหรับคุณผู้ฟังที่ทักทายเรามาในช่วงท้ายของรายการค่ะ
1: เอสถานการณ์ช่วงนี้ถนนทนทางไปยังไงวะครับเห็นบางโรงเรียนเนี่ยเปิดเทอมแล้ว
0: ปิ๊สลอย
1: เปิดแล้วใช่ไหมครับ
0: เปิดแล้วค่ะแต่ว่าแถวบ้านดิฉันเนี่ยยังรถยังไม่มีร
1: ี
0: นายังไม่เปิดผ้าหรือไทยน่าจะยังไม่เปิด
1: วันนี้โล่งๆนะแต่ว่าย
0: ังโล่งอยู
1: ่อาทิตย์หน้าน่าจะเปิดหมดแล้วนะครับอาทิตย์หน้าน่าจะเปิดครบนะครับเป็นภาคเรียนที่2นะครับของปีการศึกษานี้นะครับอาจจะอาทิตย์หน้าจะต้องวางแผนเรื่องของการเดินทางนะครับ
0: อาจจะต้องขยับออกเร็วนิดนึงนะคุณผู้ฟังสำหรับในสัปดาห์หน้า
1: สัปดาห์หน้าครับน่าจะเปิดเทอมกันครบทุกโรงเรียนนะครับ
0: ค่ะระมัดระวังเรื่องของการสัญจรกันด้วยนะคะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้รวมถึงเรื่องของฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ฝนอาจจะไม่ตกหนักเหมือนช่วงก่อนแต่ก็ยังมีฝนอยู่แล้วก็พอมีฝนน้อยๆคุณฝนเล็กน้อยเนี่ยถนนก็จะลื่นระมัดระวังกันด้วยเรื่องของการสัญจรค่ะวันนี้เราสองคนไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังวันนี้ภารกิจเราค่อนข้างจะแน่นเลยทีเดียวมีหลากหลายกิจกรรมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังว่าวันนี้เราไปไหนกันมาบ้างแล้วสินค้า GI รวมถึงถ้าเรามีโอกาสได้ไปลานาเอ็กซ์โปด้วยเนี่ยเราจะไปเก็บมาให้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
1: เดี๋ยวมาเล่าฟังครับ
0: นะ
1: หรืออาจจะมีการไลฟ์ก็ได้นะพี
0: ่นะเดี๋ยวก็ต้องขอดูเวลาสักนิดหนึ่งวันนี้เรามีแน่นทั้งเช้าทั้งบ่ายเลย
1: เช้าบ่ายเลยหลังจากออกรายการแล้วมีภารกิจแล้วตอนนี
0: ้นะคะงั้นเราสองคนไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงการคลังคาดหวังการประชุม IMF World Bank 2026จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
7: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ

0: าสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: กระทรวงการคลังคาดหวังการประชุม IMF World Bank 2026จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
2: นางออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ว่ามียอดผู้ลงทะเบียนร่วมงานแล้วกว่า 18,000 คนสูงกว่าที่คาดการไว้ที่ 15,000 คนแสดงถึงความสนใจในการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยมีทั้งคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังและธนาคารกลางจาก191ประเทศรวมถึงแขกรับเชิญจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และภาคประชาสังคมจากทั่วโลกเข้าร่วมคาดจะส่งผลดีต่อไทยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระยะสั้นในธุรกิจโรงแรมอาหารการเดินทางสินค้าและบริการยาวไปจนถึงปลายปีสำหรับไฮไลท์สำคัญในการประชุมครั้งนี้นอกจากจะเปิดตัว Bangkok Blueprint ขอริเริ่มเชิงนโยบายป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินและเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอีกไฮไลท์คือวันที่16ตุลาคมนี้จะมีการประชุมใหญ่ของผู้นำ IMF และกลุ่มธนาคารโลกต้องจับตาถ้อยแถลงเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังโลกรวมถึงนโยบายที่ต้องการผลักดันร่วมกันส่วนช่วงบ่ายจะมีการเสวนา Financing a Resilient Green Economy ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับทุกอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำรอยต่อระหว่างพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจประชาชนพร้อมรับมืออุทกภัย
3: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องซึ่งจังหวัดตรังยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมครอบคลุม10อำเภอของจังหวัดตรังโดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ภัยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับทุกอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดข้างเคียงได้ทำการสื่อสารเรื่องการบริหารจัดการน้ำร่วมกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่ที่จะรับน้ำต่อได้เตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและการดูแลประชาชนซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงในพื้นที่ต่างๆและลดความขัดแย้งในพื้นที่ได้โยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสแจ้งเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีฝนฟ้าคะนองขณะที่จังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลาก
4: นายเราะมันคานโอราสมันนีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดหมายสภาพอากาศถึงวันที่19ตุลาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยในช่วงวันนี้ถึง19ตุลาคมลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลงทั้งนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับจังหวัดราธิวาสมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เห็นเขาทำงานหนักบางครั้งต้องขับรถไกลๆไปต่างจังหวัดห่วงเขามากคืองานของเขาค่อนข้างเสี่ยงห่วงมากกลัวเขาจะพลาดเข้าสักวัน
2: เราก็ห่วงใยผู้ประกันตนไม่แพ้กันเราจึงได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทนเพิ่มขึ้นในทุกกรณีเพื่อชีวิตที่ดีมีความสุขตลอดไป
3: กองทุนประกันสังคมคุ้มครองห่วงใยสวัสดิการของผู้ประกันตนสอบถามเพิ่มเติมโทร1506

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะช่วงคุยกับประกันสังคมเจอกันทุกวันพุธค่ะ9:15 น.ถึง10:00 น.นะคะวันนี้พบกับผู้ดำเนินรายการคุณมนัญญาทาแกงนะคะและดิฉันณัฐลิดาสุวรรณเมฆานนท์ค่ะช่วงแรกเราจะมาเริ่มคุยกันด้วยเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่เราได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่11 ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
0: ค่ะก็ผลการเลือกตั้งผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างกับผู้แทนผู้ประกันตนเป็นคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมนะคะอย่างไม่เป็นทางการนะคะเมื่อวันที่12 ตุลาเนาะก็คือสรุปตัวเลขทั้งประเทศนะคะมีผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดประมาณ1,300,000 คนนะคะนายจ้าง 12,200 คนก็แยกเป็นผู้ประกันตน 990,000 เนาะสัดส่วนเมื่อเทียบกับเมื่อปี66นะคะที่เรามีการเลือกตั้งในครั้งแรกเนาะปีนี้เราเป็นการเลือกตั้งในครั้งที่2นะคะสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% แล้วก็ในส่วนของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% เนาะในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีผู้ประกันตนและนายจ้างเข้าไปในการเลือกตั้งนะคะทั้งหมด 37,817 คนคิดเป็นร้อยละ 10.69 นะคะจากผู้ประกันตนทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่มีทั้งหมด 353,900 นะคะต่อจากนี้ไปก็จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้งนะคะของสำนักงานประกันสังคมนะคะจะได้รวบรวมคะแนนในรายจังหวัดนะคะจัดทำบัญชีรายชื่อผู้แทนตามลำดับคะแนนแล้วก็เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่อไปนะคะโดยจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการภายใน30 วันนะคะตามขั้นตอนและกรอบเวลาของกฎหมายที่กำหนดนะคะในนามของสำนักงานประกันสังคมนะคะขอขอบคุณนายจ้างและผู้ประกันตนทุกท่านนะคะที่ร่วมการใช้สิทธิ์ในครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการร่วมกำหนดอนาคตของกองทุนประกันสังคมนะคะแล้วก็สร้างหลักประกันที่มั่นคงแก่สมาชิกทุกคนนะคะผลการนับคะแนนตรวจสอบคะแนนผู้เข้าสมัครแต่ละรายนะคะสามารถตรวจได้ในเว็บไซต์ของประกันสังคมนะคะ www.sso.go.th นะคะตะกี้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแป๊บหนึ่งเนาะก็คือมีให้แยกดูภาพรวมทั้งประเทศนะคะแล้วก็แยกแต่ละจังหวัดนะคะว่ามีผู้เข้ารับการเลือกตั้งทั้งหมดกี่คนเนาะแล้วก็มีใครบ้างที่ได้รับผลคะแนนนะคะเรียงลำดับนะคะโอเคค่ะในส่วนของวันนี้นะคะในนามของตัวแทนฝ่ายสิทธิประโยชน์เนาะเราจะมาอัปเดตสิ่งเรื่องราวสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงในสิทธิประโยชน์ทั้ง7 กรณีของเรานะคะเราจะเริ่มต้นที่กรณีทำฟันนะคะเชิญเลยค่ะ
1: อัปเดตใหม่นะคะสำหรับสิทธิกรณีทำฟันสำหรับปี2569นะคะจากเดิมกรณีถอนฟันอุดฟันขุดหินปูนหรือผ่าและผ่าฟันคุดค่ะวงเงิน900 บาทต่อปีถึงจะใช้สิทธิ์โรงพยาบาลของรัฐหรือว่าโรงพยาบาลของเอกชนสามารถใช้สิทธิ์ในวงเงิน900 บาทต่อปีฟันปลอมถอดได้นะคะ1,300 บาทถึง4,400 บาทค่ะมาสิทธิ์ใหม่ซึ่งจะเริ่มกันตั้งแต่วันที่1 พฤษภา 2569ค่ะสิทธิ์ใหม่ถอนฟันอุดฟันขุดหินปูนเนี่ยสำหรับโรงพยาบาลสถานพยาบาลของเอกชนเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้เหมือนเดิมค่ะก็คือ900 บาทแต่ว่าเพิ่มสิทธิ์ในกรณีที่ทำในสถานพยาบาลของรัฐบาลค่ะสามารถใช้ในวงเงินเนี่ยเกินกว่า900 บาทแต่ว่าต้องใช้คำว่าตามความจำเป็นทางการแพทย์เนาะโรงพยาบาลของรัฐอุดฟันขูดฟะขูดหินปูนถอนฟันเกลาลากฟันคลิปตกแต่งกระดูกเตรียมช่องปากใส่ฟันปลอมเนี่ยไม่จำกัดจำนวนครั้งค่ะ สำหรับการผ่าฟันคุดจ่ายเพิ่มอีก 1,500 ถึง 2,500 บาทต่อซี่นะคะฟันปลอมถอดได้ปรับวงเงินเพิ่มเหมือนกันตั้งแต่ 1,500 บาทจนถึง 6,000 บาทค่ะบวกค่าซ่อมแซม900บาทต่อครั้งสำหรับเงื่อนไขของผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ทำฟันนะคะส่งเงินสมทบมาไม่ต่ำกว่า3เดือนเนาะเรานับย้อนหลังไป15เดือนสำหรับการเบิกค่ะเบิกเนี่ยสามารถที่จะ เข้าไปนำใบเสร็จแบบรองแพทย์หน้าบัญชีเงินฝากเนี่ยเข้าไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานประกันสังคมที่ท่านสะดวกได้เลยหรือไม่สะดวกเข้าไปที่สำนักงานสามารถยื่นเบิกสิทธิ์เนี่ยผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมได้ค่ะใน e-service หัวข้อผู้ประกันตนนะคะเข้าไปล็อกอินแล้วก็ยื่นเรื่องเข้ามาได้เลยค่ะ
0: ค่ะสิทธิประโยชน์อีกอันหนึ่งนะคะที่จะพูดในชั่วโมงนี้นอกจะเป็นกรณีเจ็บป่วยนะคะกรณีเจ็บป่วยหรือไม่สบายนะคะก็คือสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามสิทธิ์นะคะโดยที่ผู้ประกันตนเนี่ยจะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่ตอนที่เขารับการรักษาพยาบาลจนถึงสิ้นสุดการรักษาพยาบาลนะคะแต่หากว่ามีอุบัติเหตุฉุกเฉินคำว่าฉุกเฉินก็คือหมายถึงว่าเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรต่างๆที่มีความรุนแรงจนถึงเขาเรียกว่ามีอันตรายต่อชีวิตเนาะอันนี้คือเขาเรียกว่าฉุกเฉินนะคะมันจะไม่จำเป็นเฉพาะว่าจะเป็นอุบัติเหตุรถชนหรืออะไรอาจจะเป็นลื่นล้มเนาะตกบันไดลื่นล้มในห้องน้ำหมากัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นลมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าฉุกเฉินนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ไปโรงพยาบาลตามบัตรเราสามารถไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะคะแล้วก็ทางประกันสังคมจะให้เบิกเป็นกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน72ชั่วโมงนะคะก็คือถ้าสมมติท่านไปเข้าโรงพยาบาลรัฐนะคะโรงพยาบาลรัฐคือโรงพยาบาลรัฐบาลเนาะโรงพยาบาลประจำอำเภอโรงพยาบาลมหาราชโรงพยาบาลนครพิงค์นะคะอันนี้ก็คือท่านเป็นในกรณีผู้ป่วยนอกผู้ป่วยนอกก็คือไปกลับเนาะไม่ได้นอนโรงพยาบาลนะคะเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นนะคะก็คือไปเสร็จมีกี่บาทก็คือจะส่วนใหญ่ก็จะได้หมดนะคะในกรณีที่เป็นผู้ป่วยในก็จะได้เบิกได้เท่าที่จะจริงตามความจำเป็นแต่ถ้าผู้ป่วยในเนี่ยหมายถึงได้นอนโรงพยาบาลนะคะนอนโรงพยาบาลเราจะให้เบิกค่าห้องค่าอาหารได้ไม่เกินวันละ700บาทในส่วนที่กรณีถ้าไปโรงพยาบาลเอกชนเนาะก็คือผู้ป่วยนอกเบิกเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 1,000 บาทนะคะในส่วนของผู้ป่วยในที่ได้นอนก็จะมีเงื่อนไขของการนอนโรงพยาบาลเนาะกรณีค่ารักษาพยาบาลเบิกได้ไม่เกินวันละ 2,000 นะคะค่าห้องค่าอาหารเบิกได้ไม่เกินวันละ700กรณีถ้านอนในห้อง ICU ค่าห้องค่าอาหารเบิกได้ไม่เกินวันละ 4,500 ค่าผ่าตัดก็จะครั้งละ 8,000 ถึง 16,000 นะคะค่าตรวจแลบเนาะเบิกได้ไม่เกินรายละ 1,000 บาทนะคะก็มันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งมันจะมีเงื่อนไขในการเบิกกำหนดไว้นะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนาะถ้าสมมติว่าหากท่านเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยแล้วไม่ได้ไปโรงพยาบาลตามบัตรหลังจากที่เข้ารับการรักษาโรงพยาบาล นั้นๆน่ะให้ญาตินะคะหรือทางโรงพยาบาลโทรติดต่อโรงพยาบาลตามบัตรนะคะสมมติว่าเราบ้านเราอยู่ดอยสะเก็ดแล้วเราเกิดอุบัติเหตุแล้วเข้าโรงพยาบาลดอยสะเก็ดแต่บัตรรับรองสิทธิ์เราอยู่ที่โรงพยาบาลลันนาเราก็หลังจากที่เราเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ให้ทางญาติติดต่อทางโรงพยาบาลลันนานะคะเพื่อที่จะได้ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายต่อจากที่หลังจากวันเวลาที่เราโทรศัพท์หรือว่าแจ้งโรงพยาบาลตามบัตรนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาดูเรื่องอัปเดตของสิทธิประโยชน์ตัวอื่นๆอีกสัก 2-3 อย่างนะคะกลับมาค่ะ

0: กลับมาพบกับสิทธิประโยชน์นะคะในช่วงที่2ของเรากรณีที่คุณแม่ตั้งครรภ์น่ะนะคะเจ้าหน้าที่จะแนะนำเรื่องการเบิกเงินค่าฝากครรภ์ค่ะเงินค่าฝากครรภ์เป็นเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับค่าใช้จ่ายในการดูแลครรภ์ค่ะเบิกได้รวมสูงสุดเนี่ย 1,500 บาทต่อครั้งอ่ะนะคะเราจะแบ่งจ่ายตามช่วงอายุครรภ์ตามหลักเกณฑ์รวม5ครั้งค่ะแบ่งเป็นอายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์เนี่ยเบิกได้ไม่เกิน500บาทจ่ายเท่าที่จ่ายจริงค่ะอายุครรภ์เกินกว่ามากกว่า12ถึง20สัปดาห์เนี่ยไม่เกิน300บาทค่ะอายุครรภ์มากกว่า20ถึง28สัปดาห์ไม่เกิน300บาทอายุครรภ์มากกว่า28สัปดาห์ถึง32สัปดาห์ไม่เกิน200บาทอายุครรภ์มากกว่า32ถึง40สัปดาห์ไม่เกิน200บาทค่ะตรงนี้เนี่ยเวลาไปหาคุณหมอนะคะขอใบเสร็จใบรับรองแพทย์เข้ามายื่นเรื่องตั้งเบิกได้เลยค่ะต่อที่2จะเป็นค่าคลอดบุตรค่ะค่าคลอดบุตรจะเป็นกรณีเหมาจ่ายค่ะสำหรับค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตรเบิกได้ครั้งละ 15,000 บาทค่ะจะใช้สิทธิ์พ่อหรือสิทธิ์แม่ในการเบิกก็ได้ไม่ต้องจดทะเบียนสมรสก็มีสิทธิ์เบิกได้ค่ะในกรณีที่ใช้สิทธิ์พ่อแล้วไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยทำเป็นหนังสือรับรองการไม่ได้จดทะเบียนสมรสขึ้นมาแทนนะคะสามารถเบิกได้แต่ว่าเบิกได้เพียงฝ่ายเดียวนะคะต่อบุตร1คนต่อการคลอดบุตร1ครั้งไม่จำกัดจำนวนบุตรหมายถึงว่าจะคลอดกี่ครั้งสามารถเบิกได้หมดทุกครั้งค่ะหากกรณีผู้ประกันตนฝ่ายหญิงในการยื่นเรื่องตั้งเบิกนะคะผู้ประกันตนฝ่ายหญิงสามารถใช้สูติบัตรกับหน้าบัญชีเงินฝากในการยื่นเรื่องตั้งเบิกได้เลยค่ะต่อที่3เนี่ยจะเป็นเงินชดเชยกรณีหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรค่ะเงินชดเชยกรณีหยุดงานเนี่ยจะคิดจากฐานเงินเดือนซึ่งสำหรับปี2569เนี่ยฐานเงินเดือนที่เรานำส่งเงินสมทบเนี่ยสูงสุดจะคิดที่อัตรา 17,500 บาทนั่นหมายถึงว่าถ้าผู้ประกันตนยื่นเรื่องแล้วจ่ายเงินสมทบเต็มฐานที่ 17,500 บาทเราจะมีสิทธิ์ที่จะเบิกเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเนี่ย 50% ของค่าจ้างคำนวณแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 26,250 บาทนะคะการเบิกได้เนี่ยไม่เกิน2ครั้งค่ะต่อไปจะเป็นในส่วนของเงินสงเคราะห์บุตรนะคะขอส่งต่อให้คุณมานัญญาในการดูเรื่องส่งชี้แจงในเรื่องของสงเคราะห์บุตรแทนค่ะ
1: ค่ะในส่วนของเงินสงเคราะห์บุตรนะคะสงเคราะห์บุตรก็บางท่านก็จะเรียกว่าค่านมลูกเนาะค่านมบุตรนะคะเราจะจ่ายให้เป็นรายเดือนนะคะเดือนละ 1,000 บาทนะคะก็คือได้คราวละไม่เกิน3คนจนบุตรอายุถึง6ขวบนะคะ6ปีบริบูรณ์เนาะก็คือเงื่อนไขก็คือ1ก็คือจ่ายเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า12เดือนนะคะแล้วถ้าหากว่าเป็นในกรณีที่ผู้ประกันตนใหม่นะคะผู้ประกันตนใหม่ที่ไม่เคยมีประกันสังคมมาก่อนเลยเนี่ยจะต้องจ่ายเงินสมทบให้ครบ12เดือนก่อนแล้วถึงมายื่นในกรณีสงเคราะห์บุตรในเดือนที่13นะคะแต่ในส่วนของผู้ประกันตนที่มีการเข้าออกการทำงานอยู่เรื่อยๆเนาะมาตรา3339ทีนี้เนี่ย เราก็จะดูเงินสมทบเป็นหลักนะคะว่ามีเงินสมทบ12เดือนใน36เดือนหรือเปล่านะคะก็คือสามารถยื่นเรื่องได้พร้อมกันกับค่าคลอดได้เลยนะคะแต่เวลาที่เราได้รับเงินเนี่ยเราจะได้รับเงินในส่วนของค่าคลอดเงินสงเคราะห์การหยุดงานก่อนนะคะแล้วในส่วนของเงินสงเคราะห์บุตรเนี่ยเราจะได้ในเดือนที่3ของการยื่นหลังจากการยื่นนะคะเราจะจ่ายให้เดือนละ 1,000 บาท 1,000 บาทแต่ว่ามันก็จะมีบางครั้งที่มันหยุดจ่ายนะคะสาเหตุการหยุดจ่ายก็คือ1ก็คือผู้ประกันตนลาออกจากมาตรา33หรือ39ก็ตามเนาะ มันก็จะหยุดจ่ายหรืออันที่สองก็คือการค้างเงินสมทบนะคะกรณีสงเคราะห์บุตรจะเป็นกรณีที่มีการนำเงินสมทบมาเกี่ยวข้องเนาะก็คือถ้าสมมติว่าเรามีการค้างจ่ายเงินสมทบทั้งในส่วนของมาตรา39เองก็คือเราลืมจ่ายเนาะหรือว่ามาตรา33คือนายจ้างยังไม่ได้จ่ายเงินสมทบมันจะทำให้เงินสงเคราะห์บุตรของเราหยุดไปนะคะแล้วก็ อันที่3ก็คือการลืมแสดงตนเนาะการแสดงตนของบุตรนะคะก็คือเราจะให้แสดงตนทุกๆเดือนตุลานะคะเฉพาะผู้ประกันตนต่างด้าวนะคะ3สัญชาติเนาะยกเว้นผู้ประกันตนคนไทยนะคะที่ไม่ต้องแสดงตนการมีชีวิตอยู่ของบุตรนะคะเพราะว่าเราจะลิงก์กับฐานทะเบียนราษฎร์ว่าบุตรของท่านยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะคะแต่ในส่วนของกรณีผู้ประกันตนต่างด้าวเนี่ยก็คือเราจะให้ผู้ประกันตนนั้นๆเนี่ยคัดทลอนะคะที่อำเภอเนาะว่าลูกของเราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เอามายื่นอันนี้ค่ะช่วงนี้1ถึง31ตุลานะคะเป็นช่วงการยืนยันการมีชีวิตอยู่ของบุตรก็คือถ้าท่านลืมการยืนยันการมีชีวิตอยู่ช่วงเนี้ยเงินส่งเข้าบุตรของท่านก็จะหยุดเหมือนกันนะคะหรืออันที่4ก็คือที่หยุดไปก็คือบุตรของท่านอายุครบ6ปีบริบูรณ์ก็คือหลังจากที่ครบ6ปีบริบูรณ์แล้วเนี่ยเงินส่งเข้าบุตรเราจะเข้าให้อีก3เดือนนะคะเพราะว่าตอนแรกที่เราให้ยื่นเรื่องที่เจ้าหน้าที่บอกก็คือหลังจากที่ยื่นเรื่องเนี่ยอาจจะยื่นเรื่องพร้อมกับค่าคลอดเนาะแต่ว่าเงินส่งเข้าบุตรเราจะเข้าในเดือนที่3เป็นเดือนแรกนะคะนั้นหมายความว่าถ้าลูกเราอายุครบ6ปีเนี่ยเราก็ยังได้เงินส่งเคราะห์บุตรจนถึงลูกอายุ6ปี3เดือนนะคะก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้งผู้ประกันตนหญิงและผู้ประกันตนชายแต่สำหรับผู้ประกันตนชายเนี่ยกรณีจะใช้สิทธิ์ส่งเคราะห์บุตรเนี่ยจะต้องจดทะเบียนสมรสนะคะจดทะเบียนสมรสหรือถ้าไม่มีทะเบียนสมรสก็ให้ศาลสั่งว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะอันนี้ก็สามารถมายื่นได้กรณีถ้าไม่จดทะเบียนสมรสก็ยังยื่นไม่ได้นะคะในส่วนข้อมูลอัปเดตต่อไปก็คือจะเป็นกรณีว่างงานเนาะกรณีว่างงานก็ตอนนี้ก็จะยังเป็นเงื่อนไขเดิมอยู่นะคะถ้าสมมติว่าเราทำงานกับนายจ้างแล้วเนี่ยลาออกเราก็จะได้รับเงินทดแทน 30% ของค่าจ้างนะคะสูงสุดคือ90วันในส่วนกรณีเลิกจ้างเราจะได้รับเงินทดแทนทั้งหมด 60% ของค่าจ้างไม่เกิน180วันก็คือ6เดือนเนาะในส่วนกรณีเลิกจ้างเนี่ยเวลาที่ขึ้นทะเบียนนะคะต้องส่งเอกสารการเลิกจ้างระหว่างนายจ้างกับตัวลูกจ้างที่มีระหว่างกันน่ะส่งให้ทางประกันสังคมด้วยนะคะอันนี้ก็คือจะได้รับเงินทดแทน 60% ของค่าจ้างไม่เกิน180วันหรือ6เดือนเนาะเงื่อนไขก็คือจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า6เดือนนะคะก่อนการออกจากงานนะคะแล้วสามารถขึ้นทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานนะคะเซิร์ชใน Google ได้เลยนะคะขึ้นทะเบียนว่างงานของประกันสังคมจะสังเกตว่าเว็บไซต์ในการขึ้นทะเบียนอ่ะจะไม่ใช่เว็บไซต์ของประกันสังคมเนาะเพราะว่าเราต้องขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานหลังจากนั้นถ้าเราขึ้นทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะมีวันที่ให้รายงานตัวนะคะหลังจากนั้นข้อมูลอีกสักไม่นานก็จะวิ่งมาที่ระบบประกันสังคมเพื่อให้เจ้าหน้าที่อนุมัติวินิจฉัยนะคะแล้วก็เงินก็โอนเข้าพร้อมเพย์หรือหน้าบัญชีธนาคารตามที่ท่านให้ข้อมูลกับทางเรามานะคะอันนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยเวลามาขึ้นทะเบียนว่างงานเนี่ยชอบมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมเนาะเราจะให้ไปขึ้นทะเบียนที่สำนักงานจัดหางานนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนสำนักงานประกันสังคมเราจะอยู่ตึกเดียวกับจัดหางานซึ่งมันจะง่ายนะคะแต่ตอนนี้ตึกเราแยกมาจากสารกลางแล้วเนาะเวลาเดินทางก็อาจจะไกลนิดนึงนะคะการที่ไปที่สำนักงานจัดหางานเนาะแต่ในส่วนถ้าทำในเว็บไซต์ก็จะสะดวกนะคะแล้วก็ถ้ามีการติดปัญหาต่างๆในส่วนของเว็บไซต์เนาะเช่นการลงทะเบียนไม่ได้การรายงานตัวไม่ได้เนี่ยขอให้ท่านติดต่อสำนักงานจัดหางานนะคะแต่ในกรณีที่ว่าขึ้นทะเบียนได้รายงานตัวได้แต่เงินไม่เข้าอันนี้ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมนะคะการรายงานตัวทุกท่านจะต้องรายงานตัว ว่ายังไม่กลับเข้าทำงานก่อนนะคะเดือนละ1ครั้งนะคะเงื่อนไขก็คือรายงานตัวเดือนละ1ครั้งหลังจากการรายงานตัวเงินจะโอนเข้าให้ไม่เกิน5วันทำการนะคะแต่ถ้าหากว่ามีนายจ้างใหม่แจ้งเข้าในระบบประกันสังคมท่านก็จะไม่ได้รับเงินว่างงานนะคะอันนี้ก็คือต้องคอยเช็คดีๆนะว่าเอ๊ะทำไมเรารายงานตัวแล้วทำไมเงินไม่เข้านะคะบางทีอาจจะมีนายจ้างแจ้งเข้าก็ได้ท่านอาจจะกลับเข้าทำงานที่มีนายจ้างแต่ท่านไม่คิดว่านายจ้างจะแจ้งเข้าท่านเร็วเนาะอันนี้ก็มันก็จะทำให้เงินกรณีว่างงานหยุดจ่ายนะคะในส่วนอีกสิทธิประโยชน์หนึ่งก็คือกรณีชราภาพนะคะกรณีชราภาพตอนนี้เรารอการคำนวณสุดแคร์นะคะเดี๋ยวก็น่าจะประกาศใช้ในอีกไม่นานนะคะก็คือเงื่อนไขกรณีชราภาพก็คือเหมือนเดิมก็คือจ่ายเงินสมทบไม่น้อยน้อยกว่า180งวดก็คือต่ำกว่า15ปีก็จะได้รับเป็นเงินบำเหน็จนะคะบำเหน็จเงินก้อนนะคะแล้วในส่วนของถ้าจ่ายเกิน180งวดหรือเกิน15ปีก็จะได้รับเป็นบำนาญตลอดชีวิตนะคะอันนี้ก็คือเงื่อนไขก็คืออายุครบ55ปีบริบูรณ์และอันที่2คือสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนก็คือไม่ได้เป็นมาตรา33ไม่ได้เป็นมาตรา39แล้วเนาะก็คือถ้าสมมติเราออกจากมาตรา33หรือมาตรา39แล้วเราอายุ55ปีเนี่ยมีการจ่ายเงินสมทบงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ท่านมาทำเรื่องรับเงินบำเหน็จบำนาญได้เลยนะคะแล้วถ้าสมมติในกรณีที่ท่านลาออกจากประกันสังคมไปนานแล้วสมมติท่านอายุ20ก่อนหน้านี้ท่านทำงานในระบบประกันสังคมปกติแล้วพออายุ20ท่านสอบเป็นข้าราชการได้สมมตินะคะแล้วท่านไม่มีระบบประกันสังคมอีกเลยพอครบอายุ55ปีเนี่ยท่านสามารถมาทำเรื่องรับเงินชราภาพได้แต่ท่านอาจจะได้รับเป็นบำเหน็จนะคะบำเหน็จเงินก้อนเนาะเพราะว่าท่านทำประกันสังคมแค่ถึงอายุ20ปีนะคะทุกสิทธิประโยชน์ที่อัปเดตไปนะคะทุกท่านสามารถยื่นโหลดในยื่นเบิกนะคะใน

มาก่อนนะคะไทยดีก็คือจะเป็นแอปที่เป็นข้อมูลของพื้นฐานของเราก็คือพวกบัตรประชาชนใบขับขี่อะไรพวกนี้นะคะก็คือสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยดีก่อนถึงจะเข้างานในระบบ e-sale service ได้นะคะก็ถ้าบางคนทำไม่เป็นมาติดต่อเบิกที่สำนักงานยังไงเจ้าหน้าที่ก็จะให้ทุกท่านทำผ่านแท็บแอปไทยดีเหมือนกันนะคะถ้าจะสะดวกก็คือให้ท่านดาวน์โหลดแอป ID มาก่อนไทยดีมาก่อนนะคะในส่วนของแอปนะคะ SSO Pass นะคะสามารถทำอะไรได้บ้างเนาะก็หนึ่งก็คือในส่วนของกองทุนประกันสังคมนะคะเราก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นให้เนาะเดือนท่านมีเงินสมทบมาแล้วกี่เดือนในจ้างเดือนนี้จ่ายไหมนะคะมีเงินเช็คเงินชราภาพได้นะคะยื่นสิทธิ์รับประโยชน์ทดแทนได้นะคะเปลี่ยนสถานพยาบาลได้คำนวณเงินชราภาพสมัครผู้ประกันตนมาตรา40ได้นะคะในส่วนของกองทุนเงินทดแทนก็แจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานได้รายงานค่าจ้างชำระเงินทดแทนประจำปีนัดหมายสู่ทุนฟูได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวช่วยตัวนึงเพื่อให้ผู้ประกันตนสะดวกนะคะเพราะว่าบางทีก็ไม่สะดวกที่เข้ามาที่สำนักงานเนาะเพราะว่าบางท่านอาจจะต้องลา งานมานะคะโอเคในส่วนของเดี๋ยวเราพูดต่อไปเลยเนาะในส่วนของอาทิตย์ที่แล้วนะคะมีผู้ประกันตนเนาะมีคุณป้านะคะเขาโทรมาหลังใหม่นะคะก็คือขอเอกสารการมอบเงินสงเคราะห์ตายเงินกรณีตายนะคะเพราะว่าท่านเป็นคนโสดเนาะก็คือเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็จะเอาหัวข้อนี้มาพูดในชั่วโมงสุดท้ายนะคะก็คือกรณีถ้าเป็นคนโสดนะคะกรณีถ้าเป็นคนโสดเนี่ยเราสามารถระบุผู้รับผลประโยชน์ได้ก็คือถ้าสมมติว่าเราส่งเงินสมทบมาแล้วเนี่ยเรื่อยๆโดยที่เราจะไม่ออกจากระบบประกันสังคมเลยนะคะแล้ววันใดวันหนึ่งเกิดเสียชีวิตแล้วดันเราเป็นคนโสดนะคะถ้าคนโสดเนี่ยมันก็จะลำบากในการสืบหาทายาทเนาะเราก็จะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เขียนระบุผู้รับผลประโยชน์ได้นะคะเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยกรณีถ้าเราสมมติเราเสียชีวิตเนี่ยสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้เนี่ยจะมีอยู่3อย่างนะคะก็คือ1คือค่าทำศพนะคะในส่วนของมาตรา3339เนี่ยจะได้รับค่าทำศพอยู่ที่ 50,000 บาทนะคะส่วนของมาตรา40ถ้าเป็นทางเลือกที่1ที่จ่ายเดือนละ100บาทเราจะได้ค่าทำศพอยู่ที่ 25,000 ถ้าเป็นทางเลือกที่2ที่เราจ่ายเดือนละ300เราจะได้ค่าทำศพไม่ใช่ขอโทษทีทางเลือกที่1ถึง2นะคะได้ค่าทำศพอยู่ที่ 25,000 ในส่วนของทางเลือกที่3ที่จ่ายรายเดือนเดือนละ300เราจะได้ค่าทำศพอยู่ที่ 50,000 บาทนะคะเงื่อนไขก็คือจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า6เดือนนะคะถึงจะได้ในส่วนของค่าทำศพนะคะในส่วนของกรณีอุบัติเหตุจะจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า1เดือนนะคะเงินส่วนที่2ก็คือเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตสำหรับผู้ประกันตนมาตรา3339จะต้องนำส่งเงินสมทบมากกว่า36เดือนขึ้นไปก็คือ3ปีขึ้นไปนะคะ3ปีขึ้นไปไม่ถึง10ปีก็จะได้รับเงินสงเคราะห์ในอัตรา 50% ของค่าจ้าง4เดือนเนาะในส่วนกรณีถ้าจ่ายเงินสมทบตั้งแต่10ปีขึ้นไปได้เงินสงเคราะห์ 50% ของค่าจ้างเป็นเวลา12เดือนนะคะในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือก1ถึง2เนี่ยจะได้รับเงินสงเคราะห์อยู่ที่ 8,000 ส่วนในทางเลือกที่3จะไม่มีเงินสงเคราะห์การตายนะคะเงินตัวที่3คือเงินบำเหน็จชราภาพนะคะก็จะเป็นเงินบำนาญที่เราสะสมมานะคะอันนี้คือเงิน3ตัวเนี่ยเราจะจ่ายให้ทายาทตามกฎหมายเนาะยกเว้นค่าทำศพในส่วนของค่าทำศพเนี่ยใครก็ได้ที่จัดการงานศพเราจะมีเอกสารให้ท่านกรอกนะคะว่าใครเป็นผู้จัดการศพก็จะได้รับเงินตัวนี้ไป 25,000 50,000 ก็แล้วแต่นะคะแล้วในส่วนของเงินสงเคราะห์ตัวที่2คือเงินสงเคราะห์กรณีตายกับเงินบำเหน็จเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าเรามีทายาทเราก็ไม่ต้องเป็นกังวล นะคะก็คือเราจะจ่ายให้ทายาทตามกฎหมายอยู่แล้วคู่สมรส
บิดาบรรดาคู่สมรสบุตรนะคะถ้าไม่มีเลยแล้วก็จะเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาพี่น้อง

0: ร่วมบิดาหรือมารดาลุงป้าน้าอาอันนี้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติเรามีเยอะเกินหรือไม่มีเลยนะคะเราจะตัดปัญหาตรงนี้เนี่ยก็จะเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำให้ท่านกรอกระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้นะคะซึ่งเราสามารถจะกรอกให้ใครก็ได้เนาะเราจะให้ในกอในคอในคอใครก็ได้หรือแม้แต่ว่าถ้าเราสมมติเรามีทายาทแต่เราอยากให้คนบุคคลที่3ก็สามารถทำได้นะคะเอกสารตัวนี้สามารถดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะ www.sso.go.th ในหัวข้อดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดในกองทุนหัวข้อกองทุนประกันสังคมเนาะจะเป็นดาวน์โหลดหัวข้อหนังสือระบุผู้รับผลประโยชน์เงินสงเคราะห์ตายและเงินบำเหน็จชราภาพจะมีอยู่2แผ่นนะคะมันจะแยกกันเนาะท่านสามารถดาวน์โหลดแล้วก็กรอกไว้ได้เลยลงวันที่ให้เรียบร้อยลายเซ็นให้เรียบร้อยอ่านเอกสารก่อนค่อยกรอกนะคะเพราะว่าถ้าท่านเอกสารทำผิดเนี่ยท่านก็จะต้องได้กรอกใหม่เนาะเซ็นชื่อของท่านให้เรียบร้อยพยานให้เรียบร้อยแนบสำเนาบัตรประชาชนการที่จะเซ็นได้ก็คือท่านต้องมีสติสัมปชัญญะเนาะไม่เจ้าหน้าที่จะไม่ดูเอกสารที่มีการปั๊มหัวแม่มือนะคะเราจะเป็นลายเซ็นแค่นั้นนะคะแล้วก็เขียนเสร็จแล้วเก็บไว้เหมือนเอกสารพินัยกรรมนะคะไม่ต้องนำมาส่งที่ประกันสังคมนะคะเพราะเราจะไม่ได้เก็บไว้ให้ท่านนะคะพอถ้าท่านเป็นอะไรไปท่านก็สั่งทายาทหรือผู้ที่เขียนเก็บไว้เนี่ยให้นำเอกสารตัวนี้พร้อมเอกสารการตายของท่านมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมเราก็จะจ่ายให้บุคคลที่ท่านระบุไว้นะคะก็จะไม่ได้วุ่นวายเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราพบกับฝ่ายสิทธิประโยชน์สำนักงานประกันสังคมใหม่นะคะจะเป็นหัวข้อเรื่องอะไรก็ฝากติดตามนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอ Bangkok Blueprint ในเวทีเสวนาการประชุม IMF และธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอ Bangkok Blueprint ในเวทีเสวนาการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รวมกำลังทั่วโลกปราบสแกมเมอร์ข้ามชาติ
8: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่3มีเนื้อหาหลักมุ่งเน้นการเจรจาหารือการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยมีไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวกรอบการทำงานระดับสูง12ข้อภายใต้ชื่อ Bangkok Blueprint for Fraud Resilient Financial Service เพื่อรับมือกับการช่อโกงทางไซเบอร์อย่างบูรณาการซึ่งพัฒนาร่วมกันโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศกลุ่มธนาคารโลกและธนาคารแห่งประเทศไทยนำทับการเสวนาโดยนายวิไทรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้นำทางการเงินระดับโลกพร้อมต่อยอดในช่วงบ่ายด้วยเวที Bangkok Blueprint Implementation นำโดยนางดารณีแซ่จูรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหารือแนวทางการนำกรอบการทำงานไปปฏิบัติจริงร่วมกับตัวแทนหน่วยงานกำกับดูแลจากนานาประเทศนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวกองทุนเพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการทุจริตซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในการสนับสนุนประเทศสมาชิกรับมือกับการฟอกเงินท่อน้ำเลี้ยงกลุ่มก่อการร้ายและปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยยอดโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้วกว่า 300,000 ครัวเรือนวงเงินกว่า 2,400 ล้านบาทครอบคลุม39จังหวัดทั่วประเทศ
9: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเร่งรัดจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่13ตุลาคม2569เวลา 22:00 นธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินเยียวยาแล้วรวมกว่า 36,300 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 2,400 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย39จังหวัดทั่วประเทศและในวันนี้ได้จัดส่งชุดข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ธนาคารออมสินเพิ่มเติมเพ ื่อเตรียมดำเนินการโอนเงินเยียวยาอีกจำนวนกว่า 86,300 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า644ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวนกว่า 74,900 ครัวเรือนทางนี้ธนาคารออมสินจะเริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้วตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงวันที่19ตุลาคมนี้
10: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยได้กำชับปภ.จังหวัดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนรวมถึงให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างความปลอดภัยอย่างเต็มกำลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่19ตุลาคมนี้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างคู่คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย ช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
10: หืมทำยังไงหรอ
9: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
10: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
11: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่ฮักคุณท่านเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ปากันส่งคลื่นความถี่เจ้า FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 639กิโลเฮิรตซ์จนเวลาของรายการข้าเจ้าและดารัตเลิศลักษณวัฒน์สุขิประเสริฐมาแล้ววันนี้กลางสัปดาห์มาเจอกับคุณผู้ฟัง10โมงปลายแล้วนะเจ้าไปจนถึง11โมงโดยประมาณตะวันนี้วันหยุดหลายๆท่านได้พักผ่อนวันนี้ยะกันเริ่มต้นกลางสัปดาห์ปุ๊ดผัดสุกแหม3วันเต้าอันกั้มเดียวนะเจ้าวันเวลาก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปผ่านไปเวยขนาดเลยวันแห่งความสุขเนี่ยก็จะไล่โลโลโลก็คือไปเวยขนาดคุณผู้ฟังวันนี้14ตุลาคมพุทธศักราช2569ข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันรวมไปถึงงานเพลงม่วนๆเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้เปิดงานเพลงสตริงเก่าเหมือนเช่นเคยขอบคุณนักๆเลยสำหรับทุกๆงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังต่างเครื่องฮับวิทยุต่างสื่อออนไลน์รวมไปถึงต่างช่องทางของ TikTok หมวยสุดเลิศตะกี้ปุ่งขึ้นไปเกือบ400ขอบคุณนักๆเลยแล้วก็จะลงมาอยู่ที่หลักหน่วยหลัก10เนี่ยละเจ้าเนี่ยหลัก10แล้วยังอยู่เป็นแฟนปันแท้กันนะเจ้าคุณผู้ฟังฝากติดตามกันต่อยดีใจนะเจ้าได้ปาคุณผู้ฟังจากหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยจากช่องทางของสื่อ TikTok เดี๋ยวช่วงนี้พักกันกำเดียวนะเจ้ามีหลากหลายงานเพลงที่ติดค้างคุณผู้ฟังไว้และรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารต่อยวันนี้นั่งอ่านข้อมูลข่าวสารมีแต่เรื่องดีๆเนาะอากาศก็ดีดีขึ้นมาและรวมไปถึงนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งเป็นลูกหลานคนเชียงใหม่อยู่ตังมหาวิทยาลัยแม่โจ้หลายคนเลยแล้วก็นำเหรียญปิกมาให้กับประเทศไทยเฮาตวยข่าวดีๆใจอี้เฮาต้องชื่นชมนะเจ้าเยาวชนคนรุ่นใหม่เก่งทางด้านกีฬาแล้วก็เก่งทางด้านวิชาการตวยเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามมาฟังกันเจ้า

0: จะจากฉันไป
1: ปีกสู่รายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าจากงานเพลงแรกครึ่งหนึ่งของชีวิตต่อด้วยของอินคางานเพลงนี้ชื่อว่าหมากเกมนี้วันนี้มาแนวเบาๆร็อกเบาๆฟังสบายๆนะเจ้าคุณผู้ฟังฟังงานเพลงม่วนๆไปด้วยกันและเดี๋ยวจะต่อด้วยงานเพลงร่ำไรของคุณใหม่เจริญปุระนะเจ้าขอบคุณ FC จากตังหลับปูนนักๆเลยที่แนะนำงานเพลงเข้ามาเริ่มต้นรายการกันเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศในเจียงใหม่ของเราเป็นจะได้พ่องคาดว่าจะมีฟ้าฝนอยู่พ่องนะเจ้าในบางพื้นที่แต่ว่าจะมีน้อยเดียวหรือว่าอาจจะบ่มีเลยแต่พอไปดูบนท้องฟ้านี่เมฆก็จะดูนักๆอยู่เน้อคุณผู้ฟังเจ้าเจียงใหม่วันนี้ฝนฟ้าคะนองประมาณ30%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดบ่ฮ้อนเท่าใด34 องศาเซลเซียสเจ้าโซนที่จะบ่มีฝนเลยนะเจ้าโซนเนื้อเลยอำเภอแม่อายอำเภอฝางอำเภอชัยปราการอำเภอเจียงดาวและอำเภอป้าวนอกนั้นลุ้นๆ นะเจ้าว่าจะมีฝนก่อเพราะว่าจะมีน้อยเดียวเตาอันส่วนต่างยอดดอยตอนนี้อากาศเย็นสบายเลยขึ้นไปถึงแบบใส่เสื้อแขนยาวได้นะคุณผู้ฟังเจ้าบนยอดดอยอินทนนท์นี่อากาศดีท่านใดมีโอกาสได้ขึ้นไปนี่เก็บภาพเอามาแบ่งกันพอนะเจ้าคุณผู้ฟังอากาศเย็นๆอยู่บนดอยสูดลมหายใจให้เต็มปอดเนอร์แล้วก็ได้ดูทะเลหมอกได้ดูพระอาทิตย์ที่จะขึ้นยามเช้าตรู่เพราะว่าใกล้ที่จะส่งท้ายฤดูฝนแล้วฤดูหนาวก็ขยับเข้ามาแล้วนะเจ้าช่วงเช้าๆเริ่มสัมผัสกับอากาศเย็นๆละแถมหนึ่งข้อมูลข่าวสารเจ้าตะกี้ฝากไว้เรื่องของความสามารถของเยาวชนละอ่อนบ้านเฮานะคุณผู้ฟังละอ่อนไปเดียวเก่งเนี่ยละอ่อนโดยเฉพาะที่ตอนนี้ดูข่าวสารนี้เปิ้นก็ประชาสัมพันธ์กันเนาะอันอย่างดีๆต้องบอกต่อกันนะเจ้าสิ่งที่ต้องชื่นชมนี่ก็มีน้องๆที่อยู่ต่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะเจ้าซึ่งต่างหัวหน้างานการกีฬากองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้นำทีมน้องๆนักกีฬาทีมชาติไทยสายเลือดแม่โจ้นี่เปิ้นก็ไปปากกับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตัวนี้เจ้าเพราะว่าละอ่อนเยาวชนกลุ่มนี้เปิ้นเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าแข่งขันกีฬาร้ายรายการจนสามารถสร้างชื่อเสียงเฮือกับประเทศชาติของเราเอื้อนเอ่ยนามเปิ้นน้อยเนาะน้องวีรพัฒน์ปฏิกานนท์อันนี้เป็นศิษย์เก่าแม่โจ้คณะบริหารธุรกิจเป็นลูกแม่โจ้รุ่นที่66นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองอีเวนติ้งประเภททีมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2016ที่ประเทศญี่ปุ่นก็ถือว่าร่วมสร้างประวัติศาสตร์การคว้าเหรียญทองการแข่งขันขี่ม้าประเภททีมในรอบ28ปีเลยนะเจ้ากับทัพนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยไปต่อคนที่2นายอัครเดชอัครหิรัญญานักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยวลูกแม่โจ้รุ่นที่90นักกีฬาสควอชทีมชาติไทยซึ่งก่อเข้าร่วมการแข่งขันสควอชนะเจ้าประเภทชายเดี่ยวกีฬาเอเชียนเกม2016ที่ประเทศญี่ปุ่นน้องคนที่3นางสาวพุทธิชาจันศิลานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจลูกแม่โจ้รุ่นที่90เช่นเดียวกันเป็นนักกีฬายูยิสูทีมชาติไทยได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองเจ้าคุณผู้ฟังอันนี้ต้องปรบมือการแข่งขันยูยิสูประเภทคอนแทครุ่นน้ำหนักบ่เกิน70กิโลกรัมนะเจ้ารายการยูยิสูไทยแลนด์โอเพ่นแกรนด์ปรี2026แล้วก็แฮมนึ่งคนเจ้าน้องธนวัฒน์ธนโชติศิริกุลนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ลูกแม่โจ้รุ่นที่90นักกีฬายูยิสูทีมชาติไทยเช่นเดียวกันได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงินประเภทโนจิรุ่นน้ำหนัก94กิโลกรัมขึ้นไปนะเจ้านี่ก็ถือว่าน้องๆแต่ละคนมีฝีไม้ลายมือเก่งขนาดเลยนี่ก็ถือเป็นน้องๆที่สร้างชื่อเสียงให้กับทีมชาติไทยสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันสร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัวเปิ้นต่อยขอแสดงความยินดีกับน้องๆกุท่านต่อยนะเจ้าเอาละเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้งานเพลงหลากหลายรอคุณผู้ฟังอยู่นักเลยไปต่อกันที่งานเพลงนี้เจ้างานเพลงเป็นโคเวอร์เนาะคุณผู้ฟังสำหรับงานเพลงนี้ชื่อว่าร่ำไรเจ้า

อย่าหยุดยั้งสำหรับงานเพลงนี้ The Oran Project วันนี้งานเพลงร็อกสบายๆร็อกเบาๆฟังเพลินๆฟังม่วนๆนะเจ้าคุณผู้ฟังหลากหลายช่องทางที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาจากช่องทางของ TikTok จากโทรศัพท์ตัวนะเจ้า0532767793โทรศัพท์ยังใช้งานได้อยู่โทรศัพท์แนะนำงานเพลงได้นะเจ้าสำหรับแฟนรายการที่อยู่ทางบ้านบางท่านบอกว่าเงียบการอยู่เลยเงียบผ้าก็มีไปต้องไปนาก็มีบางท่านขับรถอยู่นะเจ้าขับรถด้วยความระมัดระวังกันตัวแต่วันนี้นี่ช่วงแรงๆเส้นต่างต่างหน้าสนามกอล์ฟหน้าสนามกอล์ฟลานานะคุณผู้ฟังเจ้าเส้นต่างที่จะปิกไปตังแม่ริมนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นช่วงสัก4-5 โมงแรงนะแต่วันนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลานะเจ้าขับรถอย่าประมาทเน้อมีวินัยเราต้องมีวินัยร่วมกันบนท้องถนนนะเจ้ากฎกติกามารยาทนี่ต้องปฏิบัติร่วมกันจะได้บ่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นนะเจ้าบางอันจะเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นได้เอาละเจ้าคุณผู้ฟังจากงานเพลงอย่าหยุดยั้งไปกันต่อเจ้ายังมีไมโครยังมีคุณอ๊อฟพงพัฒน์ยังมีหลากหลายงานเพลงมีพิกกี้อริสมันตอยวางงานเพลงไว้แล้วไล่เรียงกันไปเลยนะเจ้าสำหรับงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามา

ปิดเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันมีท่านใดชอบกินจิ้นส้มพองคนไทยจะถามว่าเฮ้ยมันคืออันอย่างนอมันคืออะไรจิ้นส้มคืออันอย่างใครจะคิดว่าจิ้นส้มหรือว่าแหนมมักปื้นบ้านล้านนาที่เฮาคุ้นเคยกันดีจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบโปรไบโอติกสายพันธุ์ไทยที่มีศักยภาพต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเจ้าคุณผู้ฟังมันน่าเชื่อก็ต้องเชื่อแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังจิ้นส้มหรือว่าแหนมมักปื้นบ้านบ้านเฮานี่แหละอาหารมักดั้งเดิมในชีวิตประจำวันอย่างแหนมผักดองหรือว่าเมี่ยงเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงมรดกทางวัฒนธรรมการกินที่สืบทอดกันมาหลายรุ่นเต้าอันนะเจ้าแต่ว่ายังแฝงไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ซึ่งรอการพิสูจน์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพระดับสากล นะเจ้าคุณผู้ฟังถือว่าเป็นเรื่องดีเลยเพราะว่าตอนนี้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์ดร.พัฒนาพงษ์เธอตะถาอาจารย์เปิ้นใจเวลากว่า4ปีนะเจ้าในการคัดแยกและก่อศึกษาจุลินทรีย์หลายร้อยสายพันธุ์เลยจากอาหารมักปื้นบ้านภาคเหนือของเฮาถือว่าเป็นข่าวสารดีๆเพราะว่าหลายๆท่านน่ะบัดเดียวนี้ก็จะกินปนองว่าโปรไบโอติกมันก็จะมีหลากหลายแบบนะคุณผู้ฟังตึงวันนี้มวยก็กินนะเจ้าเป็นแบบเม็ดก็มีเป็นแบบผงกรอกปากก็มีแต่ตอนนี้ถือว่าเปิ้นปะจุลินทรีย์สายพันธุ์เด่นจากจิ้นส้มแล้วก็จะมีการตั้งชื่อจุลินทรีย์นี้ตอยนะเจ้าเดี๋ยวก็มาเอื้อนเอ่ยบอกกันว่าชื่ออันหยังมันยาวขนาดเลยอะไรซิลัสซิลัสนี่แหละซึ่งรหัสสายพันธุ์นี้บอกเล่าเส้นทางที่มาอย่างชัดเจนเลยนะเจ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันนี้ต้องชื่นชมนี่อาจารย์เปิ้นเก่งแต่สื่อถึงสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการค้นพบแหนมจิ้นส้มเนี่ยคือแหล่งกำเนิดนะเจ้าแล้วก็แหม14ก็คือเปิ้นบอกว่า N14 N ก็คือแหนมจิ้นส้มแล้วก็14ก็คือรหัสสายพันธุ์ที่ผ่านการวิจัยอย่างเข้มงวดคุณผู้ฟังโอ้เรื่องดีๆเรื่องใจอี้ถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องส่งต่อต่อไปกินได้แล้วก็มีประโยชน์ตัวเบื้องหลังงานวิจัยนี้ก็คือมุมมองใหม่ในการเลือกใช้โปรไบโอติกผ่านนิเวศวิทยาในลำไส้นะเจ้าคนเฮาเนี่ยต้องมีสุขภาพลำไส้ดีสุขภาพถึงจะดีนะเจ้าคุณผู้ฟังสุขภาพต้องดีจากภายในและภายนอกมันก็จะเห็นว่าเป็นสิ่งดีหน้าตาเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสบางคนผิวพรรณดีบะหมี่ซิ้วสักเม็ดเลยคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าอย่างสุขภาพดีสุขภาพภายในต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองนะเจ้าคุณผู้ฟังกินอะไรอย่างนี้จะต้องมีระบบย่อยที่ดีบ่มีการสะสมบางคนนี่บ่ได้เข้าห้องน้ำหลายวันเลยแต่ว่าในขณะที่บางคนนี่สามารถที่จะขับถ่ายเข้าห้องน้ำได้ทุกวันแล้วก็เป็นเวลาตอยสุขภาพดีเนี่ยเริ่มต้นจากตัวเรานะเจ้าโดยเฉพาะสุขภาพจากภายในเจ้าคุณผู้ฟังเรื่องของโปรไบโอติกสายพันธุ์ที่กำลังได้รับการค้นพบนี้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังต่อนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ถือว่าบ่เพียงแต่สร้างโอกาสในการลดการพึ่งพานำเข้าโปรไบโอติกจากต่างประเทศนี่ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาโปรไบโอติกสายพันธุ์ไทยนะเจ้าจากทรัพยากรจุลินทรีย์พื้นถิ่นสู่การสร้างผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีพื้นฐานจากงานวิจัยของคนไทยใช้โยชน์อันนี้ต้องปรบมือเลยแล้วก็พักกันกั้มเดียวนะเจ้าคุณผู้ฟังเวลาไล่มาแล้วเหลืองานเพลงแห่มานักเปิดงานเพลงต่อเลยนะเจ้ามีคุณผู้ฟังแนะนำงานเพลงของพี่กี้อริสมันเข้ามางานเพลงนี้ชื่อว่าฝันมีชีวิตเจ้า

ข้าสู่ช่วงท้ายของรายการเสน่ห์ล้านนาและเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้มีข้อมูลข่าวสารฝากคุณผู้ฟังก็จะเป็นประโยชน์พ้องรวมไปถึงงานเพลงม่วนๆนะเจ้าวันไหนบ่เครียดนักก็จะเปิดงานเพลงนักๆเนาะคุณผู้ฟังตะกี้ดูทางสื่อของทาง TikTok มีน้องคนนึงถามว่าพี่ทําอะไรเหรอครับเนี่ยก็เลยบอกว่าจะได้การเนี่ยทําอาชีพรับราชการนะเจ้าเนี่ยอยู่ในสื่อของกรมประชาสัมพันธ์สวทเชียงใหม่เฮามี4คลื่นความถี่ที่จะส่งข้อมูลข่าวสารไปถึงคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านบ่เดียวสื่อก็พัฒนาไปนักนะเจ้าคุณผู้ฟังบ่ว่าจะฟังทางเครื่องครับทางสื่อออนไลน์ในทุกๆช่องทางเลยนะเจ้าหรือว่าทาง NBT Plus ก็สามารถรับฟังเฮาได้ตั้งแต่ 5:00 จนถึง

เที่ยงคืนเลยอยู่เป็นเพื่อนกันได้เลยนะเจ้าและหมดเวลาของรายการเสน่ห์ล้านนาแล้วเจ้าข้าเจ้าและดารัตลาคุณผู้ฟังไปก่อนวันพุธมาปะกันใหม่ในช่วงเวลา10โมงมวยจะเข้าในช่องของสื่อออนไลน์วุ่ยน้อยนะคุณผู้ฟังเจ้าจะได้ปะกันวุ่ยๆช่วงเวลานี้ลำดาคุณผู้ฟังไปนะเจ้าวันพุธมาปะกันใหม่มีความสุขกันนะคุณท่านสวัสดีเจ้า

0: ญญาครับคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับทั้งด้านคมนาคมแรงงานและการบริหารจัดการน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการพิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับทั้งด้านคมนาคมแรงงานและการบริหารจัดการน้ำ
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิกระทรวงคมนาคมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนใน4จังหวัดได้แก่นครราชสีมาขอนแก่นอุดรธานีและหนองคายเพื่อดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่2ช่วงนครราชสีมาหนองคายกระทรวงแรงงานเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเงินสะสมเงินสมทบและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้างรวม3ฉบับขณะที่สำนักงานกพ.เสนอร่างกฎเกี่ยวกับการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติโครงการผ่านน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสหนองค้อบางพระจังหวัดชลบุรีซึ่งบรรจุไว้ในงบประมาณปี2570พร้อมรายงานการเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวนนอกจากนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอการแก้ไขปฏิญญาและผลการประชุมระดับสูงว่าด้วยยุทธศาสตร์น้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพ.ศ. 2018-2028ครั้งที่4ผลิตนาถแสนสุขรายงาน
0: กรมควบคุมมลพิษตรวจพบคลองรังสิตประยุรรศักดิ์มีน้ำสีดำคล้ำค่าออกซิเจนต่ำเตรียมเก็บตัวอย่างตรวจสารปนเปื้อนพร้อมขอประชาชนหลีกเลี่ยงสัมผัสน้ำโดยตรง
5: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยกรณีพบการระบายน้ำสีดำคล้ำลงคลองรังสิตประยุรรศักดิ์ว่าจากการตรวจสอบ3จุดพบทุกจุดมีน้ำสีดำคล้ำฟองสีขาวและกลิ่นน้ำเน่าโดยไม่พบสัตว์น้ำตายขณะที่ค่าออกซิเจนละลายน้ำอยู่ในระดับต่ำเพียง 1.18 ถึง 1.80 มิลลิกรัมต่อลิตรสะท้อนว่าน้ำมีออกซิเจนจำกัดและอาจกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังซึ่งพาสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนลงสู่คลองประกอบกับการสูบน้ำอาจทำให้เกิดฟองสะสมทั้งนี้ยังต้องตรวจสอบเพื่อยืนยันสาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษวันนี้กรมควบคุมมลพิษจะเก็บตัวอย่างน้ำ3จุดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งโลหะหนักและสารอินทรีย์ระเหยง่ายพร้อมสนับสนุนการแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นในชุมชนขอประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงและงดทิ้งขยะหรือปล่อยน้ำเสียลงคลองหากได้รับผลกระทบสามารถขอคำแนะนำจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีหรือสายด่วนกรมควบคุมมลพิษ1650ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: จ้าหน้าที่ชาวซาอุดีอาระเบียของ OpenAI บริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์ถูกจับกุมภายหลังจากถูกกล่าวหาว่าซ่อนอุปกรณ์บันทึกเสียงไว้ในห้องประชุมผู้บริหารสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของ OpenAI บริษัทด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหรัฐที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงสหรัฐจับกุมวิศวกรชาวซาอุดีอาระเบียวัย35ปีซึ่งทำงานอยู่ที่บริษัท OpenAI หลังทีมรักษาความปลอดภัยของบริษัทดังกล่าวตรวจพบอุปกรณ์บันทึกเสียงในโทรทัศน์ของห้องประชุมผู้บริหารบริษัทในนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียก่อนส่งเรื่องดังกล่าวให้สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI สอบสวนเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วทั้งนี้ OpenAI ยังไม่พบว่าผู้ก่อเหตุมีการเข้าถึงหรือขโมยข้อมูลของบริษัทและลูกค้าขณะที่นายเจเคลตันผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐระบุว่าสหรัฐต้องเป็นผู้นำด้าน AI เพื่อความมั่นคงของชาติพร้อมยืนยันว่าหน่วยข่าวกรองสหรัฐมุ่งปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศจากภัยคุกคามต่างชาติปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ภูมิปัญญาท้องถิ่น4จังหวัดภาคเหนือตอนบน1เจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนชอบของดีชมของเด่นจิ้มของล้ำและสินค้าโอท็อปแฮมเปอร์เลิศสนุกกิจกรรมลุ้นฮับของรางวัลและความบันเทิงจากศิลปินกู้วัน 12-18 ตุลาคม2569ปะกันตี้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเจียงใหม่
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053-276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หืมทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่1ชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะ11นาฬิกาไปต้นไปกับปอประสนิยพรตะเกียรติชัยค่ะเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะเช็คอินกันได้ที่ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่แนะนำผลงานเพลงมาได้ค่ะทั้งเก่าทั้งใหม่053 276 7 93ไม่อย่างในตอนนี้คงไม่รู้ว่ายังคงต้องเดินทางด้วยความปลอดภัยวางแผนเส้นทางการเดินทางนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังคงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหลากหลายมิติถ้าพูดถึงเรื่องของการเดินทางถ้าดูส่วนกลางถ้าเข้าไปกรุงเทพนะคะก็จะมีการวางมาตรการใหม่ที่จะลดภาระค่าเดินทางเพิ่มความสะดวกให้กับคนใช้รถไฟฟ้าข้ามสายมีการเดินหน้าผลักดันมาตรการค่าโดยสารรถร่วมก็คือเป็นโดยสารร่วมรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภายใต้กรอบค่าโดยสาร17-45 บาทต่อเที่ยวตั้งเป้าเริ่มดำเนินการ1 มกราคม 2570เพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่เดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าหลายสายนั่นเองมาตรการนี้ทำงานยังไงนะคะช่วงแรกนี้ก็จะเป็นผู้โดยสารยังคงต้องชำระค่าโดยสารตามอัตราปกติระบบจะคืนเงินส่วนต่างตามสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยต้องเป็นประชาชนชาวไทยที่ลงทะเบียนแล้วก็ผ่านเงื่อนไขของมาตรการนะคะช่วงเริ่มต้นยังไม่ใช่การจ่ายค่าโดยสารไม่เกิน45 บาททันทีที่ประตูทางเข้าออกแต่ว่าเป็นระบบของการชำระตามปกติแล้วก็รับเงินคืนภายหลังตามสิทธิ์นะคะเตรียมที่จะพัฒนาระบบชำระเงินให้เชื่อมต่อกันซึ่งทางกระทรวงคมนาคมเองก็อยู่ระหว่างการประสานกับธนาคารกรุงไทยเพื่อที่จะพัฒนาระบบรองรับบัตรเครดิตแล้วก็บัตรเดบิตมาตรฐาน EMV ที่สามารถแตะจ่ายได้รวมไปถึงหารือแนวทางการรองรับบัตรแรปปิดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางข้ามสายนั่นเองนะคะก็มีเป้าหมายที่จะขยายระบบตั๋วร่วมไปยังรถโดยสารสาธารณะแล้วก็เรือในระยะต่อไปด้วยเพื่อให้ผู้ที่เดินทางจากชุมชนสู่สถานีรถไฟฟ้าแล้วก็จุดหมายปลายทางสะดวกยิ่งขึ้นนะคะก็คือวางเป้าหมายไว้ที่จะเริ่มกำหนดใช้1 มกราคม 2570โดยต้องรอความพร้อมของระบบแล้วก็การอนุมัติที่เกี่ยวข้องกันด้วยนะคะก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารได้นะคะที่เพจของสวทเชียงใหม่PRDหรือกรมประชาสัมพันธ์ข่าวจริงประเทศไทยกันด้วยค่ะ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

วสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะหลากหลายท่านเลยก็คงจะได้เข้าไปดูเรื่องของการประชุมซึ่งเป็นการประชุมธนาคารโลกนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมที่จะแลกเปลี่ยนแนวทางการรับมือความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจประชุม IMF World Bank Group 2026ที่จะเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจและก็สถาบันระหว่างประเทศเพิ่มทักษะในการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจแล้วก็กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่คนไทยอย่างทั่วถึงด้วยนะคะสำหรับปีนี้เราอย่างที่บอกไว้นะคะประเทศไทยส่งเสริมให้ประชาชนได้มีทักษะที่จำเป็นต่อการปรับตัวแล้วก็การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของภาคธุรกิจแล้วก็กระจายโอกาสให้เข้าถึงประชาชนทางนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำนะคะว่าการขับเคลื่อนเป้าหมายไม่สามารถอาศัยเพียงการดำเนินงานของภาครัฐแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคธุรกิจสถาบันระหว่างประเทศแล้วก็ชุมชนซึ่งต่างก็มีประสบการณ์แล้วก็มีแนวคิดที่สามารถนำมาต่อยอดได้โดยประเทศไทยพร้อมเปิดรับความร่วมมือที่ช่วยพัฒนาทักษะสร้างองค์ความรู้ใหม่แล้วก็เชื่อมโยงผู้ประกอบการรวมถึงมีการแลกเปลี่ยนแนวทางการนำไปปฏิบัติได้จริงนะคะเตรียมความพร้อมให้ประชาชนสำหรับรูปแบบของการทำงานใหม่ๆสนับสนุนธุรกิจทุกขนาดสามารถเข้าถึงโอกาสพร้อมหวังว่าการหารือจะนำไปสู่ความร่วมมือทุกฝ่ายที่ร่วมกันผลักดันได้นะคะตอนนี้ก็จะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของโลกตั้งแต่โครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการสื่อสารและชีวิตประจำวันการสำรวจบทบาทของผู้กำหนดทิศทางแนวโน้มผู้บริโภคภาวะผู้นำแล้วก็ความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังมุมมองที่หลากหลายแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับผลกระทบการตัดสินใจทางเศรษฐกิจต่อชีวิตประจำวันของประชาชนกันด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราสามารถเข้าไปดูกันได้นะคะเพราะว่ามีการเปิดให้เข้าไปดูแบบออนไลน์ด้วยชมสดฟรีไม่ต้องลงทะเบียนแล้วก็ไม่ต้องเดินทางด้วยค่ะรับชมการประชุมหรือว่าดูย้อนหลังได้ที่ live.worldbank.org หรือเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมการกำหนดการเกี่ยวกับข้อมูลแต่ละวันนะคะรวมเกาะติดการประชุมเวทีเศรษฐกิจระดับโลกที่ www.am2026thailand.go.th ค่ะ

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกม

ช่วงของไฮซีซั่นด้วยข้อมูลจาก trip.com group ก็พบว่าเชียงใหม่ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยมียอดจองเที่ยวบินมายังเชียงใหม่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงของการให้ความสนใจวัยรุ่นชาวจีนในกลุ่ม Gen Z อายุ 18-24 ปีนะคะให้ความสนใจที่จะเปิดประสบการณ์ที่หลากหลายชอบความเป็นธรรมชาตินะคะไปท่องเที่ยวทางธรรมชาติศึกษาเส้นทางต่างๆวัฒนธรรมอาหารการกินกิจกรรมในท้องถิ่นนะคะซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่เองก็มีเที่ยวบินตรงเชื่อมโยงกับเมืองสำคัญของจีนหลายแห่งเลยไม่ว่าจะเป็นชงชิ่งเฉิงตูเซี่ยงไฮกวางโจคุนหมิงซีอานแล้วก็ฮ่องกงด้วยนะคะเพิ่มทางเลือกในการเดินทางแล้วก็เชื่อมโยงเชียงใหม่กับเมืองสำคัญของจีนได้อย่างสะดวกคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการเดินทางจากทั้งตลาดต่างประเทศแล้วก็ตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่เองก็เตรียมความพร้อมรองรับปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบินในช่วงฤดูการท่องเที่ยวทั้งอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการผู้โดยสารจัดเตรียมพื้นที่ให้บริการแล้วก็ประสานกับสายการบินหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้การต้อนรับให้การบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคล่องตัวแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยค่ะเป็นข้อมูลจากทีมข่าวสวทเชียงใหม่วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะยังไงจะเจอกันได้ใหม่เดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์ Future Ready Thailand ในเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างชาญฉลาดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569แล้วกว่า 360,000 ครัวเรือนครอบคลุม39จังหวัดทั่วประเทศอิหร่านระบุว่ากำลังใช้ยุทธวิธีทางทหารแบบใหม่ในการโจมตีเรือพาณิชย์เพื่อทำให้ระดับราคาน้ำมันโลกสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐเดือนหน้าวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยเอาชนะญี่ปุ่น2-0เซตได้แชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดเอเชียรายการโดฮาโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์Future Ready Thailand ในเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างชาญฉลาดควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Future Ready Economy ณศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งถือเป็นเวทีคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings นายกรัฐมนตรีได้ประกาศยุทธศาสตร์ Future Ready Thailand ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการเติบโตแบบเดิมสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนรัฐบาลเตรียมยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ทั้งการใช้เทคโนโลยีผลักดันภาคเกษตรสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคสาธารณสุขการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงเชิงระบบในทุกมิติทั้งด้านอาหารพลังงานและการเงินภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่เข้มงวดทั้งนี้รัฐบาลได้เดินหน้าโครงการ Reinvent Thailand เพื่อทลายอุปสรรคและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนพร้อมเร่งกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศโดยเน้นย้ำว่าความสำเร็จสูงสุดจะไม่ได้วัดเพียงตัวเลขเม็ดเงินลงทุนแต่ต้องสะท้อนผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างงานคุณภาพการเพิ่มรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างเป็นรูปธรรมอติพลสรัพพมารายงาน
1: ขณะที่กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศระบุวิกฤตพลังงานชุดเศรษฐกิจโลกให้เติบโตลดลงเหลือเพียงร้อยละ 3.1 แนะนำประเทศรายได้ต่ำให้ดูแลกลุ่มเปราะบางพุ่งเป้าและมีนโยบายทางการเงินที่สร้างเสถียรภาพด้านราคาน
3: างคริสตาลีน่าจอร์จิวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวถึงการรับมือแรงกดดันด้านพลังงานและทิศทางเศรษฐกิจโลกว่าปัจจุบันความสามารถในการรับมือกำลังถึงขีดสุดเงินเฟ้อเพิ่มสูงและนำไปสู่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพิ่มแรงกดดันด้านการชำระหนี้โดยการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถูกดึงลงโดยแรงกระแทกจากราคาพลังงานและดึงขึ้นจากอุปสงค์ด้าน AI ทำให้ GDP ทั่วโลกลดลงจากร้อยละ 3.5 เป็นร้อยละ 3.1 ซึ่งประเทศรายได้ต่ำจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจึงควรกระตุ้นให้ผู้กำหนดนโยบายดำเนินการปรับปรุงระบบการเงินอย่างรวดเร็วพัฒนารายรับมีการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลและปรับปรุงการคลังสาธารณะโดยเมื่อราคาพลังงานและอาหารสูงขึ้นต้องมีมาตรการพุ่งเป้าคุ้มครองกลุ่มเปราะบางนโยบายการเงินต้องสร้างเสถียรภาพด้านราคาแต่ต้องดำเนินนโยบายอย่างเข้มงวดส่วนเรื่อง AI แม้จะมีแนวโน้มที่ดีแต่ก็มีความเสี่ยงจึงต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันรับมือไซเบอร์โดยภาครัฐต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจเน้นการลงทุนด้านพลังงานดิจิทัลและมีนโยบายรองรับตลาดแรงงานเชิงรุกนางคริสตาลิน่ากล่าวด้วยว่าปีนี้ IMF ได้ทบทวนนโยบายอย่างครอบคลุมสำหรับการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยต้องการดำเนินการเจาะจงเป็นรายประเทศและพัฒนาชุดเครื่องมือเพื่อพัฒนาความยั่งยืนและสนับสนุนประเทศสมาชิกรายได้ต่ำเพื่อเดินทางบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไปด้วยกันได้โอกาสนี้ได้ชื่นชมประเทศไทยที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นทำให้การประชุมราบรื่นและเป็นประโยชน์กับทุกคนนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอกรอบนโยบายการทำงานระดับสูงหรือ Bangkok Blueprint ในเวทีเสวนาการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มุ่งมั่นผนึกกำลังทั่วโลกปราบปรามสแกมเมอร์ข้ามชาติ
3: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่3มีเนื้อหาหลักมุ่งเน้นการเจรจาหาหรือการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยมีไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวกรอบนโยบายการทำงานระดับสูง12ข้อภายใต้ชื่อ Bangkok Blueprint for Resilient Financial Service เพื่อรับมือการฉ้อกงทางไซเบอร์อย่างบูรณาการซึ่งพัฒนาร่วมกันระหว่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศกลุ่มธนาคารโลกและธนาคารแห่งประเทศไทยนำทัพการเสวนาโดยนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้นำการเงินระดับโลกพร้อมต่อยอดในช่วงบ่ายด้วยเวที Bangkok Blueprint Implementation นำโดยนางตรณีแซ่จูรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหารือแนวทางการนำกรอบการทำงานไปปฏิบัติจริงร่วมกับตัวแทนหน่วยงานกำกับดูแลจากนานาประเทศนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวกองทุนเพื่อการต่อต้านการฟอกเงินและทุจริตหรือ Anti Money Laundering and Anti Corruption Thematic Fund ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในการสนับสนุนประเทศสมาชิกรับมือการฟอกเงินท่อน้ำเลี้ยงกลุ่มก่อการร้ายและปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันขณะที่นายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกจะเข้าร่วมกับนักลงทุนหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทประกันภัยและผู้นำด้านการเงินเพื่อการพัฒนาเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการที่ตลาดทุนการจัดหาเงินทุนด้วยสกุลเงินท้องถิ่นการค้ำประกันการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และการปฏิรูปนโยบายสามารถลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสการลงทุนใหม่ๆดึงดูดการลงทุนภาคเอกชนเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่ได้มากขึ้นนภศรแก้วคำแก่งาม
1: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจัดเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับโลกมุสลิมเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
4: นายทวีราบริทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์เปิดเผยว่าไอแบงค์ใช้โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จัดกิจกรรมเสวนาคู่ขนานภายใต้หัวข้อการเงินอิสลามจากความเข้มแข็งในยามวิกฤตสู่การเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ยั่งยืนเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของการเงินอิสลามในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจโดยมีนายมูฮัมหมัดสุไลมานอัลจัสเซอร์ประธานกลุ่มธนาคารพัฒนาอิสลามร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษสำหรับการเงินอิสลามมีหลักการทำธุรกิจที่เชื่อมโยงกับสินทรัพย์และกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงรวมถึงการแบ่งปันความเสี่ยงและผลกำไรซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้ภาคธุรกิจและประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนนอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวและการเติบโตอย่างยั่งยืนเช่นตราสารสุกูตสีเขียวและสุกูตเพื่อความยั่งยืนรวมถึงการจัดหาเงินทุนตามหลักชาริอะห์ให้แก่ผู้ประกอบการ SME ทั้งนี้ประเทศไทยมีศักยภาพเป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือด้านการเงินอิสลามระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลกอิสลามโดยไอแบงค์มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรเพื่อขยายความร่วมมือกับสถาบันการเงินระดับภูมิภาคและนานาชาติเพื่อยกระดับบทบาทของไทยในการเชื่อมโยงการเงินอิสลามและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการคลังขอให้ติดตามผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระดับผู้นำที่จะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในวันที่16ตุลาคมนี้
5: นางออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ว่ามียอดผู้ลงทะเบียนร่วมงานแล้วกว่า 18,000 คนสูงกว่าที่คาดการไว้ที่ 15,000 คนแสดงถึงความสนใจในการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยมีทั้งคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังและธนาคารกลางจาก191ประเทศรวมถึงแขกรับเชิญจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กลุ่มธนาคารโลกผู้บริหารสถาบันการเงินภาคธุรกิจผู้เชี่ยวชาญผู้นำทางความคิดและภาคประชาสังคมจากทั่วโลกเข้าร่วมคาดจะส่งผลดีต่อไทยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระยะสั้นในธุรกิจโรงแรมอาหารการเดินทางสินค้าและบริการยาวไปจนถึงปลายปีเพราะในการประชุมครั้งนี้มีการนำเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์อาหารดนตรีและเครื่องดื่มจากทั่วทุกภาคของไทยมาจัดแสดงในงานเพื่อให้เม็ดเงินกระจายสู่ภูมิภาคและชุมชนส่วนระยะยาวมุ่งต่อยอดโอกาสจับคู่ธุรกิจกับบริษัทไทยดึงดูดการลงทุนคุณภาพและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและทักษะแรงงานที่เป็นประโยชน์ต่อแรงงานไทยเข้ามาในประเทศ
6: เชิญชวนทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะง่ายๆเลยก็คือการยิ้มสยามยิ้มอย่างไทยนะคะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มารวมตัวกันในประเทศไทยในช่วงสัปดาห์นี้นอกจากนี้ก็คือความมีน้ำจิตน้ำใจของไทยนะคะช่วยเหลือบอกทางแนะนำอาหารต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะเด่นของคนไทยของเราอยู่แล้วนะคะก็สามารถร่วมกันได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากเรียนเชิญนะคะติดตามเข้าร่วมการประชุมทางออนไลน์ได้นะคะก็คือที่ www.am2026thailand.go.th รวมถึงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆค่ะ
5: สำหรับไฮไลท์สำคัญในการประชุมครั้งนี้นอกจากจะเปิดตัว Bangkok Blueprint ข้อริเริ่มเชิงนโยบายป้องกันการช่อโกงทางการเงินและเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอีกไฮไลท์คือวันที่16ตุลาคมนี้จะมีการประชุมใหญ่ของผู้นำ IMF และกลุ่มธนาคารโลกต้องจับตาถ้อยแถลงเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังโลกรวมถึงนโยบายที่ต้องการผลักดันร่วมกันส่วนช่วงบ่ายจะมีการเสวนา Financing a Resilient Green Economy ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ด้านนายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าในการสัมมนาร่วมกับสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยซึ่งเป็นกิจกรรมคู่ขนานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมด้านการเงินดิจิทัลโดยระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินผ่าน QR Code เป็นจุดแข็งสำคัญขณะที่ไทยยังมีกฎหมายกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะทั้งนี้เทคโนโลยีการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเค็นดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัลมีศักยภาพช่วยลดต้นทุนธุรกรรมเพิ่มช่องทางระดมทุนให้ภาคธุรกิจและเปิดโอกาสการลงทุนรูปแบบใหม่พร้อมย้ำว่าการพัฒนาการเงินดิจิทัลต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนทั้งการเข้าถึงบริการทางการเงินการป้องกันการหลอกลวงและการขยายโอกาสลงทุนโดยภาครัฐหน่วยงานกำกับดูแลและเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเงินดิจิทัลของภูมิภาคการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการพิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับทั้งด้านคมนาคมแรงงานและการบริหารจัดการน้ำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงคมนาคมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายเพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานครถึงหนองคายระยะที่2ช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายกระทรวงแรงงานเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดระยะเวลาเริ่มดำเนินการจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการสงเคราะห์แก่ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างออกจากงานหรือตายรวม3ฉบับขณะที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เสนอร่างกฎกพ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่งฉบับที่พ.ศ.นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติดำเนินโครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสหนองค้อบางพระจังหวัดชลบุรีซึ่งมีรายการในงบประมาณปี2570พร้อมรายงานผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอปรับแก้ไขปฏิญญาและผลการประชุมระดับสูงว่าด้วยยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการน้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2018ถึง2028ครั้งที่4
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสูบระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน7วันนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสูบระบายน้ำท่วมขังเป็นเวลานานจากพื้นที่อำเภอองครักษ์ออกสู่เส้นทางต่างๆในปริมาณที่แต่ละพื้นที่สามารถรองรับได้แบ่งออกเป็น3เส้นทางได้แก่รับน้ำผ่านประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิตประยุรศักดิ์ช่วงคลอง12ถึง13และประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิตช่วงคลอง8ถึง9ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จโดยควบคุมระดับน้ำในคลองรังสิตด้านจังหวัดปทุมธานีให้อยู่ที่ประมาณ1เมตร70เซนติเมตรถึง1เมตร90เซนติเมตรจากระดับทะเลปานกลางตามที่ได้มีการตกลงร่วมกับประชาชนในพื้นที่โดยจะทยอยยกบานประตูครั้งละประมาณ 10-20 เซนติเมตรและติดตามระดับน้ำในคลองรังสิตอย่างใกล้ชิดหากระดับน้ำมีแนวโน้มสูงเกิน1เมตร90เซนติเมตรจะปรับลดบานประตูเพื่อลดความเสี่ยงต่อพื้นที่ท้ายน้ำรับน้ำผ่านคลอง6วาสายล่างเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครได้แจ้งเตือนประชาชนในชุมชนริมคลอง6วาสายล่างและคลองที่เชื่อมต่อกันให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นและสุดท้ายรับน้ำผ่านคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตโดยได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติม16เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกคลองชายทะเลซึ่งบริเวณแม่น้ำบางปะกงได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ40เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยปัจจุบันระดับน้ำในตัวเมืองฉะเชิงเทราลดลง11เซนติเมตรทางนี้คาดว่าการระบายน้ำในจุดสำคัญต่างๆของพื้นที่อำเภอองครักษ์จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ7วันกรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งระงับกิจการโรงงานต้นเหตุน้ำท่วมปนเปื้อนคราบน้ำมันปราจีนบุรีส่วนผลตรวจคุณภาพน้ำยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแบบเฉียบพลันนายพรยศกลั่นกรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาคราบสีรุ้งปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรงงานสั่งการให้บริษัทกรีน Environment Technology จำกัดหยุดประกอบกิจการชั่วคราวปิดหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมระงับการรับของเสียและเร่งจัดทำแผนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยด่วนหลังพบร่องรอยสารปนเปื้อนไหลออกจากพื้นที่โรงงานพร้อมกันนี้ได้ติดตั้งทุ่นกักคราบน้ำมันหรือออยบูมเพื่อควบคุมการแพร่กระจายให้อยู่ในวงจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำพบว่าปริมาณโลหะหนักส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแบบเฉียบพลันแต่พบค่าปริมาณน้ำมันไขมันและสารไฮโดรคาร์บอนเกินมาตรฐานซึ่งเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานส่งผลให้แหล่งน้ำไม่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภคกรมโรงงานจึงแจ้งเตือนประชาชนอย่างเข้มงวดให้หลีกเลี่ยงการนำน้ำไปใช้สูดดมหรือสัมผัสผิวน้ำโดยตรงเพื่อความปลอดภัยในระยะยาวโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบพื้นที่อย่างใกล้ชิดต่อไปสำหรับผลการตรวจสอบน้ำสีดำคล้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์พบว่าเกิดจากการสูบระบายน้ำท่วมขังพาสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองทำให้เกิดน้ำเน่าเสียและเกิดฟองสีขาวคล้ายโฟม
9: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงกรณีพบการระบายน้ำสีดำคล้ำลงคลองรังสิตประยุรศักดิ์ว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ได้ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ3จุดได้แก่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมและสถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้พบน้ำมีสีดำคล้ำมีฟองสีขาวและกลิ่นน้ำเน่าทุกจุดโดยไม่พบสิ่งมีชีวิตในน้ำตายซึ่งผลประเมินเบื้องต้นระบุว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์แหล่งน้ำผิวดินประเภทที่5โดยค่าออกซิเจนละลายน้ำที่ต่ำสะท้อนว่าน้ำมีออกซิเจนจำกัดและอาจกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำสาเหตุเบื้องต้นคาดเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมาซึ่งพบสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองทำให้เกิดน้ำเน่าเสียเมื่อใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำจากคลองลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา แรงกระแทกและการกวนผสมของน้ำกับอากาศอาจทำให้เกิดฟองสีขาวคล้ายโฟมสะสมบริเวณหน้าประตูระบายน้ำซึ่งต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงเนื่องจากอาจมีเชื้อโรคหากจำเป็นควรสวมถุงมือหรือรองเท้าบูทและงดทิ้งขยะหรือระบายน้ำเสียลงคลองเพื่อป้องกันคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมากขึ้นโดยกรมควบคุมมลพิษจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเร่งหาแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสมสำหรับวันนี้กรมควบคุมมลพิษจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำอีกครั้งโดยจะดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ3จุดคือบริเวณจุดเหนือประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์บริเวณประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมตรงน้ำที่เกิดฟองและบริเวณสถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้ตรงด้านล่างแล้วจะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการตรวจโลหะหนักและตรวจ VOC ด้วยและตรวจสารอินทรีย์ระเหยง่ายด้วย S-Tech พร้อมทั้งสนับสนุนการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพแก้ปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นในชุมชนสนับสนุนน้ำดื่มให้กับชุมชนหากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเสียกรณีอุทกภัยสามารถแจ้งเหตุและขอคำแนะนำจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีหรือสายด่วนกรมควบคุมมลพิษ1650ติยาพันยังเทียนรายงาน
8: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569แล้วกว่า 306,000 ครัวเรือนวงเงิน 2,409 ล้านบาทครอบคลุม39จังหวัดทั่วประเทศ
10: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอเปิดเผยว่าปอพอร่วมกับธนาคารออมสินได้เร่งรัดเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลเมื่อวานนี้ธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินเยียวยาแล้วรวม 306,384 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 2,409 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย39จังหวัดทั่วประเทศและในวันนี้ได้จัดส่งชุดข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ธนาคารออมสินเพิ่มเติมเพื่อเตรียมดำเนินการโอนเงินเยียวยาอีกจำนวน 86,303 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า644ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 74,962 ครัวเรือนทั้งนี้ธนาคารออมสินทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้วในทุกวันเวลา 11:00 น.เป็นต้นไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
8: จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่วัดกุฏิอำเภอเขาย้อยสร้างความเข้าใจระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างครอบคลุมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
11: จังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศให้อำเภอเขาย้อย10ตำบล49หมู่บ้านเป็นพื้นที่ภัยพิบัติและเขตให้ความช่วยเหลือแล้วซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลมาจากจังหวัดราชบุรีท่วมบ้านเรือนประชาชนจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับคปภ.และอปท.จัดกิจกรรมรับฟังแนวทางการเคลมประกันภัยกรณีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันภัยพิบัติโดยขั้นตอนการเคลมประกันและการขอรับสินไหมทดแทนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยภายในงานมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประกันภัยพิบัติแห่งชาติการยื่นเคลมประกันภัยและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการดำเนินการขอรับค่าสินไหมทดแทนสำหรับเอกสารและหลักฐานที่ต้องเตรียมคือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัยหรือผู้แจ้งเคลมภาพถ่ายแสดงความเสียหายจากน้ำท่วมหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับพร้อมเพย์และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องการเข้าถึงสิทธิ์คือส่วนสำคัญในการฟื้นฟูความเสียหายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้จึงขอเชิญชวนผู้ประสบอุทกภัยและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเพื่อรับทราบแนวทางขั้นตอนและการเตรียมความพร้อมในการใช้สิทธิ์ประกันภัยอย่างถูกต้องในวันนี้เวลา 10:00 น.ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดกุฏตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
8: จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19ตุลาคมนี้เริ่มต้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
12: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยได้กำชับปภ.จังหวัดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนรวมถึงให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างความปลอดภัยอย่างเต็มกำลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่19ตุลาคมนี้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
8: เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับทุกอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อจังหวัดข้างเคียงประสานการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่รอยต่อร่วมกัน
13: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องซึ่งจังหวัดตรังยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมครอบคลุม10อำเภอของจังหวัดตรังโดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ภัยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับทุกอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดข้างได้ทำการสื่อสารเรื่องการบริหารจัดการน้ำร่วมกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่ที่จะรับน้ำต่อได้เตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและการดูแลประชาชนซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงในพื้นที่ต่างๆและลดความขัดแย้งในพื้นที่ได้ยศยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
8: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับ7ชุดปฏิบัติงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยให้ครอบคลุมทุกด้าน
14: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับ7ชุดปฏิบัติงานบูรณาการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยครอบคลุมทั้งกำลังพลและเครื่องมือการจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นการขนส่งและคมนาคมการช่วยเหลือโรงเรียนวัดและมัสยิดการบริหารศูนย์พักพิงการจัดสรรงบประมาณและการประสานความร่วมมือกับมูลนิธิต่างๆเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินให้มากที่สุดขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้นายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามการขุดลอกคลองศูนย์ราชการและกำจัดวัชพืชบริเวณตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงคลองยักษ์กังเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ประพิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
8: การยางแห่งประเทศไทยสาขาสุงไหงโกลกเตือนชาวสวนยางเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้และแนะนำให้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับสิทธิการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
15: นายมาสุเพียรปีนฮาจีสมาแอร์ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาสุงไหงโกลกเปิดเผยว่าสถานีอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องซึ่งพื้นที่ภาคใต้เสี่ยงสูงต่อการเกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายแก่สวนยางพาราจึงขอเชิญชวนชาวเกษตรกรที่ถือครองสวนยางตั้งแต่2ไร่ขึ้นไปเร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเพื่อรับสิทธิประโยชน์เช่นเงินอุดหนุนและเงินกู้ยืมประกอบอาชีพเงินช่วยเหลือสวัสดิการบรรเทาความเดือดร้อนการส่งเสริมการรวมกลุ่มตลอดจนการช่วยเหลือตามนโยบายเร่งด่วนของภาครัฐทั้งนี้การขึ้นทะเบียนทำเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเมื่อเริ่มปลูกยางหรือเปลี่ยนมือเจ้าของสวนส่วนการปรับปรุงข้อมูลควรแจ้งกยธ.ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ต้นยางเปลี่ยนสถานะหรือข้อมูลส่วนบุคคลเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้เสียสิทธิสอบถามเพิ่มเติมได้ที่การยางแห่งประเทศไทยสาขาสุงไหงโกลกโทร0736112249วีรภัทรเพชรสุดสวท.สุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
8: อธิบดีกรมการข้าวหารือกงสุลใหญ่ประจำเมืองเจดดาประเทศซาอุดีอาระเบียผลักดันความร่วมมือขยายตลาดข้าวไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ไทยซาอุดีอาระเบีย
16: นายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยถึงการหารือกับกงสุลใหญ่ประจำเมืองเจดดาประเทศซาอุดีอาระเบียว่าเพื่อผลักดันความร่วมมือทั้งมิติการค้าและวิชาการโดยเฉพาะการเปิดตลาดข้าวไทยในตลาดตะวันออกกลางด้วยการเชื่อมโยงตลาดข้าวไทย สู่ซาอุดิอาระเบียที่เข้มแข็งเพื่อเปิดพื้นที่นำเสนอคุณภาพข้าวไทยณเมืองเจด้าเพิ่มการรับรู้ให้ผู้บริโภคท้องถิ่นและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตนำเข้าอีกทั้งกระชับความร่วมมือด้านงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคิงอับดุลลาเพื่อดึงศักยภาพมหาวิทยาลัยชั้นนำของซาอุดิอาระเบียมาร่วมพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้านข้าวรวมถึงการเปิดมิติใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนร่วมกันนอกจากนี้กรมการข้าวเตรียมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับฝ่ายซาอุดิอาระเบียเนื่องในโอกาสฉลอง70ปีความสัมพันธ์ไทยซาอุดิอาระเบียในปี2570ทั้งนี้ภายในงานไทยเฟสติวัลณเมืองเจด้าในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าซึ่งจะเป็นหมุดหมายสำคัญในการประกาศศักยภาพงานวิจัยด้านข้าวไทยสู่สายตาชาวโลกชวนันท์มาลีรายงาน
8: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: 12นาฬิกา31นาทีกลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่าน2นายโดยระบุว่าอิหร่านเริ่มใช้ยุทธวิธีทางทหารรูปแบบใหม่ในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่ละเมิดข้อจำกัดในการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งปัจจัยดังกล่าวสามารถนำไปสู่การโจมตีเรือเหล่านี้เพิ่มขึ้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเน้นย้ำว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจของมอตตาบาฮอสเซนีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านโดยมีเป้าหมายเพื่อขัดขวางความพยายามของสหรัฐและพันธมิตรในการลดราคาน้ำมันโลกขณะเดียวกันสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางยังทำให้สหรัฐมีค่าใช้จ่ายทางทหารสูงถึง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนซึ่งอาจส่งผลต่อการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้
8: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบียในวันนี้ที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีอาคารสำนักงานของซาอุดีอารามโกบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียและเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกซึ่งตั้งอยู่ในเมืองดารานทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเมื่อช่วงค่ำของวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะเดียวกันหน่วยป้องกันภัยพลเรือนของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าเศษซากขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่หน่วยป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียสามารถสกัดกั้นไว้ได้ตกลงมาในพื้นที่อยู่อาศัยในกรุงริยาดส่งผลให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บ4รายและบ้านเรือน15หลังได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนจะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนของอังกฤษในวันนี้เพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเกี่ยวกับการสนับสนุนยูเครนที่ยังคงเผชิญกับการรุกรานของรัสเซียอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565โดยนายกรัฐมนตรีเบอร์แนมเน้นย้ำว่าการสนับสนุนดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความปลอดภัยของประชาชนในอังกฤษพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอังกฤษจะให้ความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมแก่ยูเครนการหารือดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวประธานาธิบดียูเครนที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามกับรัสเซียและกดดันให้ยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซีย
8: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรของฟิลิปปินส์ผ่านร่างกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีเข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยของเยาวชนอย่างไรก็ตามสภาผู้แทนราษฎรจะต้องปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับร่างกฎหมายของวุฒิสภาที่อนุมัติไปก่อนหน้านี้ก่อนส่งร่างกฎหมายฉบับสมบูรณ์ให้ประธานาธิบดีลงนามอนุมัติต่อไป ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุการาดยิงในโรงเรียนของฟิลิปปินส์ถึง2ครั้งตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยเมื่อเดือนที่แล้วเด็กชายวัย16ปีก่อเหตุการาดยิงเพื่อนร่วมชั้นเสียชีวิตอย่างน้อย2รายและเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเด็กนักเรียนถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์ขณะก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงเพื่อนร่วมชั้นซึ่งก่อให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับการเข้าถึงโซเชียลมีเดียและเนื้อหาบนโลกออนไลน์ของเยาวชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดเอเชีย AVC บีททัวร์รายการโดฮาโอเพ่น2026ที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์รอบชิงชนะเลิศประเภททีมหญิงนักตบลูกยางชายหาดไทยไบรท์ทาราวดีนาราพลพัฒน์และเบสวรพีรชยากรก้องพบสรตาวดีดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2026พบกับอาซามิชิบะและเอริกะมูราคามิจากญี่ปุ่นผลการแข่งขันปรากฏว่าไบรท์เบสทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะคู่จากญี่ปุ่นไป2ต่อ0เซต21-19 21-12 คว้าแชมป์ AVC Beat Tour 2026ไปครองได้สำเร็จศึกฟุตบอล AFC Champions League Elite ฤดูกาล 2026-2027 รอบ League Stage โซนตะวันออกนัดที่2บุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยเปิดสนามช้างอารีนาต้อนรับการมาเยือนของปักกิ่ง FC ตัวแทนจากประเทศจีนผลการแข่งขันปรากฏว่าบุรีรัมย์สู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายปักกิ่ง FC ไป1-0มาริโอซิวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวหลังเกมว่าทีมมีโอกาสทำประตูมากถึง16ครั้งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นสกอร์ได้ขณะที่คู่แข่งทำเกมรุกและตอบโต้กลับได้ดีจนทำประตูได้สำเร็จแม้ช่วงปลายของเกมจะมีการแก้ไขสถานการณ์ด้วยการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นและส่งศูนย์หน้าลงไปอีก2คนเพื่อพยายามทำประตูแต่ก็ไม่สามารถทำได้แต่เชื่อว่าผู้เล่นทุกคนพยายามสู้เต็มที่จนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วขณะที่อีกคู่เกียวโตซังงะจากญี่ปุ่นเปิดสนามซังงะสเตเดียมบายคิวเซราประเทศญี่ปุ่นรับการมาเยือนของราชบุรี FC ที่เข้ารอบฟุตบอลรายการนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรผลการแข่งขันปรากฏว่าแม้ราชบุรี FC จะเป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่าและมีโอกาสลุ้นทำประตูถึง9ครั้งแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ทำให้พ่ายไป0-1ประตูส่งผลให้ราชบุรี FC ลงสนาม2นัดแพ้ทั้ง2นัดยังไม่มีคะแนนขณะที่เกียวโตซังงะเก็บเพิ่มอีก3แต้มได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการเดนมาร์กโอเพ่น2026รอบแรกประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะหูกวนซุนกับหลี่เจียซินจากไต้หวันไป2เกมรวด 21-18 และ 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับโฮปังรอนกับไลเปิ่ยจิงจากมาเลเซียด้านประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับหนึ่งของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายรัสมูธเกมเก้จากเดนมาร์กไป1-2เกม 21-13 17-21 และ 21-11 จบเส้นทางที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายด้านเมรัชนกอินทนนท์ได้ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ระหว่างวันที่13ถึง18ตุลาคมเนื่องจากอาการบาดเจ็บหลังการแข่งขันชิงชนะเลิศในรายการ Arctic Open 2026โดยรายการต่อไปของเมรัชนกอินทนนท์อาจจะเข้าร่วมการแข่งขันใน Fresh Open 2026ระดับ World Tour Super 750ระหว่างวันที่20ถึง25ตุลาคมนี้ที่ประเทศฝรั่งเศสศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 อิสลามาบัด ITF Women Championship 2026ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสสาวไทยยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะเซวิลซุนดาเยวานักเทนนิสจากอุซเบกิสถานไปได้2-0เซต6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบ2ไปรอพบกับอภิราชาบิสตาจากเนปาลต่อไปการแข่งขันจักรยาน BMX Racing World Cup รายการ UCI BMX World Cup 2026ที่เมืองฉงลี่มณฑลเหอเป่ยประเทศจีน ซึ่งเป็นรายการเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาโอมพุทธภูมินาคแป้นทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่มนักปั่นจากทวีปเอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีโดยสามารถผ่านเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศได้ทั้งสนามที่7ในอันดับ24และสนามที่8ในอันดับ26ช่วยทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมโอลิมปิกเพิ่มได้อีก42คะแนนส่งผลให้ปัจจุบันทีมชาติไทยมีคะแนนรวม339คะแนนขยับขึ้นมาอันดับที่22ของโลกขณะที่เอโกเมศสุขประเสริฐเผชิญงานหนักในรุ่นประชาชนจึงยังไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มได้ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่2แอตแลนติโกมาดริดชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2-0เก็บเพิ่มอีก3คะแนนได้สำเร็จส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ1นัดแพ้1นัดมี3คะแนนเท่าเดิมขณะที่อาร์เซนอลกลับมาเปิดเอมิเรตส์สเตเดียมรับการมาเยือนของลิวจากฝรั่งเศสจบเกมอาร์เซนอลชนะลิวไป3-0คว้าชัย2นัดติดเก็บ6คะแนนเต็มส่วนลิวแพ้2นัดรวดยังไร้แต้มด้านกาลาตาซารายยักษ์ใหญ่จากตุรกีเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาร์เซโลนาจากสเปนจบเกมบาร์เซโลนาบุกคว้าชัยเหนือกาลาตาซารายไป4-1ชนะ2นัดติดเก็บ6คะแนนเต็มส่วนกาลาตาซารายพ่าย2นัดยังไร้คะแนนส่วนไวกิ้ง FK สโมสรจากนอร์เวย์เสมอบาเยิร์นมิวนิกทีมใหญ่จากเยอรมนีไป3-3ทำให้บาเยิร์นมี4คะแนนจาก2นัดส่วนไวกิ้งที่เล่นถ้วยใหญ่ยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เก็บแต้มแรกได้สำเร็จความเคลื่อนไหวนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนักกีฬา265คนเตรียมลงแข่งขันใน18ชนิดกีฬาโดยต่างมุ่งมั่นกันอย่างเต็มที่เพื่อช่วยกันคว้าเหรียญทองให้ได้ไม่น้อยกว่าเอเชียนพาราเกมครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองโดยกรพงศกรแปยอเตรียมนำทีมหญิงสุนีพรถนอมวงอุ้มสศิราวานอินทโชตและฟิลอมรเทพผลปันนะลงแข่งขันกรีฑาผลัดผสม 4x100 เมตร1ในกีฬาความหวังลุ้นเหรียญทองด้านสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน3ชนิดกีฬาได้แก่กรีฑาว่ายน้ำและเทเบิลเทนนิสขณะที่สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้3ชนิดกีฬาได้แก่บ็อกเซียว่ายน้ำและกรีฑาซึ่งรวมถึงวีลแชร์เรซซิ่งโดยหนึ่งในความหวังสำคัญคือบีมชัยวัฒน์รัตนะนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งคลาส T34 ดีกรีเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024และแชมป์โลกปี2025ที่ตั้งเป้าหมายคว้า2เหรียญทองในรายการ100เมตรและ800เมตรผานิชคาดนาครายงาน
19: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: 12:44ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 น.
4: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอรุพงษ์เลขที่บัญชี174-019-7132สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดโดยลดขั้นตอนให้สามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงไปแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถหรืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินไฟแนนซ์นำสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถและในกรณีที่ไม่มีใบสำเนาใบคู่มือให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหรือหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายน2569กรมทางหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมทางหลวงกลุ่มงานเทคนิคทั่วไปตำแหน่งพนักงานโยธาจำนวน70ตำแหน่งปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคอัตราเงินเดือน 16,700 บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธาสาขาวิชาสำรวจหรือสาขาวิชาการก่อสร้างผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ dos.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนติดตามและประเมินผลพนักงานติดตามและประเมินผลปฏิบัติการพนักงานติดตามและประเมินผลอาวุโสพนักงานตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายปฏิบัติการพนักงานนโยบายและแผนอาวุโสและพนักงานตรวจสอบภายในอาวุโสผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่อีเมลatiraya@mhesi.go.th โดยสามารถแนบเอกสารหลักฐานการสมัครโดยจัดเรียงเอกสารตามลำดับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบุคคลหรือหมายเลขโทรศัพท์02333-3700ต่อ4704หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์atiraya@mhesi.go.th กรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราและเปิดรับสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือทาง dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอันตรายหากใช้ยาช่วยย่อยผิดวิธีท ท่านผู้ฟังคะทุกวันนี้อาหารประเภทกินได้ไม่อั้นหรือบุฟเฟ่มีให้เลือกมากมายซึ่งความอิ่มอร่อยแต่ละมื้ออาจมาพร้อมกับการทำลายสุขภาพได้หากเกิดอาการต่างๆข้างเคียงตามมาหนึ่งในนั้นคือเมื่อเกิดภาวะอาหารไม่ย่อยจนต้องใช้ตัวช่วยอย่างยาช่วยย่อยนั่นเองค่ะ

0: ายเภสัชกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลให้ความหมายของยาช่วยย่อยโดยทั่วไปหมายถึงยาที่มีฤทธิ์บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องโดยหากแบ่งตามการออกฤทธิ์ของยาจะสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มๆได้แก่ยาเอนไซม์ที่ประกอบไปด้วยเอนไซม์ช่วยย่อยสารอาหารส่วนเกินยาลดกรดในกระเพาะอาหารที่ช่วยบรรเทาอาการปวดเสียดท้องหลังจากหลั่งกรดในกระเพาะอาหารที่มากเกินไปหรือในคนที่มีแผลในกระเพาะอาหารและทนภาวะความเป็นกรดในกระเพาะอาหารที่มากเกินไปไม่ได้ยาขับลมที่ออกฤทธิ์ช่วยลดแรงตึงผิวของฟองอากาศในกระเพาะอาหารทำให้ลมถูกขับออกมาทางปากและทำให้อาการแน่นท้องทุเลาลงและสุดท้ายคือกลุ่มยาสมุนไพรซึ่งมักมีการออกฤทธิ์หลายกลไกช่วยบรรเทาอาการท้องอืดแน่นท้องขึ้นอยู่กับชนิดของสมุนไพรยาในกลุ่มนี้เป็นตัวช่วยบรรเทาอาการในระยะสั้นเท่านั้นการรับประทานยาเหล่านี้เป็นเวลานานโดยไม่ได้อยู่ในความดูแลของแพทย์หรือไม่มีข้อบ่งใช้เรื้อรังที่จำเป็นต้องใช้อาจเกิดผลเสียต่อระบบทางเดินอาหารเช่นร่างกายเคยชินกับภาวะที่ต้องมียาช่วยอยู่ตลอดเวลาหรือลดการดูดซึมของสารอาหารและวิตามินบางอย่างได้รวมถึงในคนที่มีปัญหาเรื่องตับหรือไตทำงานผิดปกติควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนหาซื้อยามารับประทานเองสำหรับความเสี่ยงและอันตรายจากการใช้ยาช่วยย่อยผิดวิธีอาจนำไปสู่ผลเสียเช่นทำให้ระบบย่อยอาหารขี้เกียจทำงานเมื่อร่างกายได้รับเอนไซม์จากภายนอกเป็นประจำเสี่ยงต่อการระคายเคืองกระเพาะอาหารโดยเฉพาะในกลุ่มยาลดกรดหากใช้เกินขนาดเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นเช่นยาปฏิชีวนะหรือยาลดความดันปิดบังอาการของโรคจริงเช่นแผลในกระเพาะหรือตับอ่อนอักเสบที่ควรได้รับการรักษาโดยตรงหากมีอาการแน่นท้องหรือย่อยยากเกิน2สัปดาห์ควรหยุดยาและปรึกษาแพทย์ทันทีท่านผู้ฟังคะไม่ควรกินยาช่วยย่อยหากไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์เพราะแม้ยาช่วยย่อยจะบรรเทาอาการได้ทันใจแต่การใช้บ่อยเกินไปอาจรบกวนสมดุลของระบบย่อยอาหารได้ค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอันตรายหากใช้ยาช่วยย่อยผิดวิธีเรียบเรียงและนำเสนอโดยนฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและชลธรจันยาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
5: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าว สำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: คุยกันหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังคะใครมีลักษณะอาการแบบนี้บ้างคะก็คือกลางวันง่วงกลางคืนนั้นตาสว่างเลยนะคะก็ทำให้เสี่ยงต่อโรคที่จะกล่าวดังต่อไปนี้นะคะในช่วงวัยทำงานหลายคนเลยทีเดียวนะคะคงเคยมีอาการแบบนี้กันมาบ้างนั่นก็คือช่วงกลางวันนั้นรู้สึกว่าง่วงมากแต่ว่าช่วงกลางคืนกลับตาสว่างนอนไม่หลับซ้ำยังสมองแล่นนะคะปั่นงานได้รัวๆอีกด้วยดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะขอให้รู้เอาไว้ว่าสุขภาพของคุณกำลังรวนค่ะแล้วก็รวนหนักด้วยเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาสุขภาพมากมายซึ่งโรคร้ายจะถามหาค่ะถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่กลางวันง่วงกลางคืนนั้นตาสว่างก็คือโรคนอนไม่หลับนะคะแน่นอนอยู่แล้วว่าการที่ไม่นอนในช่วงเวลากลางคืนเป็นต้นกำเนิดของปัญหาการนอนไม่หลับในระยะต่อมานะคะเพราะว่าเมื่อร่างกายเริ่มคุ้นชินกับการไม่นอนในช่วงเวลากลางคืนนานวันเข้าก็จะทำให้นาฬิกาชีวิตของคุณนั้นเกิดอาการรวนแทนที่จะได้พักผ่อนในช่วงตอนกลางคืนก็จะตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นแจ่มใสพร้อมทำงานในวันรุ่งขึ้นกลับไม่ได้นอนแล้วก็ต้องมานั่งทำงานในตอนกลางวันแทนนานๆครั้งไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นแบบนี้บ่อยๆนะคะโรคนอนไม่หลับก็ถามหาแน่นอนนอกจากโรคนอนไม่หลับแล้วก็คือก่อให้เกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบด้วยค่ะใครที่ทำงานตอนกลางคืนแล้วยังหาอะไรมาทานในช่วงดึกไปด้วยยิ่งทำให้กระเพาะอาหารนั้นทำงานผิดปกติก็ต้องมาย่อยอาหารในช่วงเวลาที่สมควรจะได้พักผ่อนยิ่งช่วงไหนทำงานไม่ตรงเวลานะคะนอนไม่ตรงเวลาทานบ้างไม่ทานบ้างน้ำย่อยออกมาบ้างไม่ออกมาบ้างระบบย่อยในกระเพาะอาหารก็จะรวนค่ะคราวนี้พอทานอาหารเข้าไปอาหารอาจจะไม่ย่อยเพราะว่าน้ำย่อยไม่ออกมาทำงานค่ะหรือบางครั้งน้ำย่อยออกมาแล้วแต่ไม่มีอาหารก็จะไปกัดกระเพาะเขาถึงบอกว่าการทานอาหารให้ตรงเวลานั้นเป็นเรื่องสำคัญค่ะโรคที่3นั่นก็คือโรคมะเร็งลำไส้สืบเนื่องมาจากโรคกระเพาะอาหารอักเสบนี่แหละค่ะเมื่อระบบลำเลียงอาหารการย่อยอาหารที่ผิดปกติก็อาจจะส่งผลทำให้การทำงานของลำไส้นั้นผิดปกติไปด้วยเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับลำไส้หลายโรคเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นลำไส้อักเสบหรือมะเร็งลำไส้ค่ะแล้วก็ยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานด้วยนะคะเมื่อกลางคืนตาสว่างปั่นงานแต่ว่าตอนกลางวันนั้นง่วงซึมไม่ร่าเริงสดใสจึงขาดการดูแลเอาใจใส่ร่างกายค่ะทั้งเรื่องของการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์การเผาผลาญพลังงานด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ซ้ำร้ายยังติดแป้งติดน้ำตาลติดเครื่องดื่มหวานๆก็อาจจะมีสิทธิ์ได้โรคเบาหวานเป็นของแถมอีกต่างหากค่ะสุดท้ายก็คือฮอร์โมนที่ผิดปกตินะคะเมื่อฮอร์โมนเป็นตัวรักษาสมดุลของร่างกายในทุกด้านทำงานผิดปกติก็จะทำให้คุณนั้นกลายเป็นคนอารมณ์ขึ้นๆลงๆนะคะเดี๋ยวซึมเศร้าเดี๋ยวเหวี่ยงเดี๋ยววีนนอกจากนี้ยังมีอาการอื่นๆอีกมากมายค่ะจากฮอร์โมนที่ผิดปกติอย่างเช่นรอบเดือนเดี๋ยวมาเดี๋ยวขาดนะคะเสี่ยงเป็นซีสต์ที่หน้าอกหรือว่ารังไข่หรืออาการต่อมน้ำเหลืองทำงานผิดปกติด้วยนี่แหละค่ะทั้ง5โรคนะคะมีความเสี่ยงสำหรับใครที่มีอาการง่วงซึมในช่วงตอนเวลากลางวันแต่ว่ากลางคืนนั้นตาสว่างแล้วก็ตื่นในช่วงเวลากลางคืนนะคะคือพร้อมที่จะทำงานในช่วงเวลากลางคืนแต่ว่ากลางวันรู้สึกว่าอยากพักผ่อนนั่นแหละค่ะก็ทำให้คุณนั้นเสี่ยงต่อ5โรคที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะส่วนวิธีการปรับเวลานอนให้เป็นปกติเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันค่ะ

ฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าไม่อยากเสี่ยงต่อ5โรคที่ได้กล่าวมาในช่วงแรกของรายการก็ต้องมีการปรับเวลานอนให้เป็นปกตินอนกลางคืนทำงานกลางวันค่ะก็คือเข้านอนแต่หัวค่ำทำใจให้สบายนะคะอาจจะนั่งสมาธิดื่มนมอุ่นๆแก้วเล็กๆฟังบทสวดก็ได้หรือว่าฟังเพลงช้าๆเบาๆนะคะปิดไฟนอนแล้วก็เพิ่มในส่วนของกลิ่นอโรมาในห้องนอนก็จะทำให้จิตใจของคุณนั้นผ่อนคลายได้นอกจากนี้นะคะตื่นนอนในตอนเช้าเวลาเดิมๆอย่างสม่ำเสมอค่ะไม่ว่าจะรู้สึกง่วงมากแค่ไหนก็ตามถ้าได้ตื่นเวลาเดิมๆเป็นประจำก็จะทำให้ร่างกายนั้นมีความคุ้นชินกับนาฬิกาชีวิตใหม่แล้วก็จะมีการค่อยๆปรับให้เป็นปกติได้อย่างช้าๆค่ะหลีกเลี่ยงการทำงานที่ผิดเวลาเป็นเวลานานๆ นะคะควรที่จะรู้จักแบ่งสรรจัดเวลาในการทำงานทานข้าวแล้วก็พักผ่อนให้เป็นเวลาปกติค่ะไม่ล้ำเส้นกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งด้วยและถ้าหากว่าคุณรู้สึกง่วงนอนในช่วงเวลากลางวันไม่ควรนอนนะคะเพราะจะทำให้ตอนกลางคืนนั้นไม่ง่วงตามที่ควรจะเป็นแต่ถ้าหากว่าง่วงนอนมากๆก็ให้ใช้วิธีงีบหลับสั้นๆคือไม่เกิน30นาทีเท่านั้นค่ะร่างกายของคนเรานะคะเขาทำงานตามเวลาค่ะเราควรรักษาเวลาของร่างกายให้ตาเราควรรักษาเวลาของร่างกายให้เป็นไปตามปกตินะคะเพื่อที่ระบบต่างๆภายในร่างกายก็จะได้ทำงานตามปกติระบบไม่รวนและเมื่อใดที่ระบบภายในร่างกายรวนก็จะเป็นสาเหตุทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำแล้วก็เป็นสาเหตุของสารพัดโรคที่จะเข้ามาทำร้ายร่างกายของเรานี่แหละค่ะ

ใครเคยมีอาการเวียนศีรษะเมื่อลุกขึ้นยืนบ้างคะคุณอาจจะมีภาวะความดันโลหิตต่ำก็ได้นะคะภาวะความดันโลหิตต่ำจากการเปลี่ยนท่าหรือว่าความดันตกขณะเปลี่ยนท่านะคะหรือความดันโลหิตต่ำขณะลุกยืนเป็นความดันโลหิตต่ำในรูปแบบหนึ่งค่ะที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนตำแหน่งจากการนั่งหรือว่าการนอนเป็นการยืนขึ้นนะคะอาการที่ชัดเจนมากขึ้นที่สุดก็คือมีอาการเวียนศีรษะปวดศีรษะหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นลมได้ภาวะความดันโลหิตต่ำจากการเปลี่ยนท่านะคะมักจะมีอาการไม่รุนแรงค่ะโดยมักจะมีอาการจากไม่กี่วินาทีไปจนถึง 2-3 นาทีหลังจากที่คุณยืนขึ้นแต่อย่างไรก็ดีค่ะภาวะความดันโลหิตต่ำหรือตกจากการเปลี่ยนท่านะคะมีอาการเป็นเวลานานนั่นอาจจะเป็นสัญญาณของปัญหาต่างๆที่อาจจะร้ายแรงได้ดังนั้นนะคะให้ไปพบคุณหมอถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่ามีอาการปวดศีรษะบ่อยๆเมื่อยืนขึ้นหรือเป็นเรื่องเร่งด่วนมากกว่านะคะที่จะต้องไปหาหมอทันทีถ้าหากว่าคุณเกิดหมดสติขึ้นมาแม้เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆก็ตามค่ะอะไรที่ทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำจากการเปลี่ยนท่าบ้างก็อย่างเช่นภาวะที่เกี่ยวกับหัวใจนะคะความผิดปกติเกี่ยวกับการย่อยอาหารปัญหาเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อและความผิดปกติที่เกี่ยวกับระบบประสาทค่ะแล้วมีใครที่เสี่ยงที่จะเกิดอาการนี้บ้างนะคะก็คือผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีตัวเลขทางสถิตินะคะได้ระบุว่าความดันโลหิตต่ำเมื่อลุกขึ้นยืนพบได้ทั่วไปค่ะในผู้ที่มีอายุ65ปีหรือว่าสูงกว่าความสามารถของเซลล์ชนิดพิเศษใกล้หลอดเลือดหัวใจและก็คอที่ช่วยจัดการความดันเลือดจะทำงานได้ช้าลงเมื่อเวลาผ่านไปและยังรวมไปถึงผู้ที่ใช้ยาบางชนิดด้วยนะคะมีความเสี่ยงสูงในการเกิดความดันโลหิตต่ำเมื่อลุกยืนยาดังกล่าวได้แก่ยาที่ใช้รักษาความดันโลหิตสูงหรือว่าโรคหัวใจโรคพาร์กินสันยารักษาภาวะซึมเศร้าบางชนิดยาระงับอาการทางจิตบางชนิดและก็ยาคลายกล้ามเนื้อค่ะนอกจากนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับผู้ที่เป็นโรคบางชนิดมีภาวะเกี่ยวกับหัวใจบางประการอย่างเช่นปัญหาเกี่ยวกับลิ้นหัวใจหัวใจวายหัวใจล้มเหลวหรือความผิดปกติที่เกี่ยวกับระบบประสาทบางชนิดเช่นโรคพาร์กินสันทำให้มีความเสี่ยงสูงขึ้นในการที่จะมีความดันโลหิตต่ำได้ค่ะการสัมผัสกับอากาศร้อนนะคะการที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงแล้วก็ความชื้นต่ำสามารถทำให้คุณมีเหงื่อออกและอาจจะทำให้เกิดภาวะขาดน้ำซึ่งสามารถทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำหรือว่าความดันโลหิตต่ำจากการเปลี่ยนท่าได้และคนที่นอนติดเตียงด้วยนะคะถ้าหากว่าคุณต้องนอนพักบนเตียงเป็นเวลานานเนื่องจากอาการเจ็บป่วยคุณอาจจะเกิดอาการอ่อนเพลียได้ความดันโลหิตต่ำเมื่อลุกขึ้นยืนอาจจะเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามยืนขึ้นได้ค่ะหลอดเลือดขยายตัวนะคะก็ทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำได้เกิดขึ้นเมื่อคุณตั้งครรภ์และความดันโลหิตมีโอกาสที่จะลดลงค่ะหลังจากที่คุณคลอดบุตรนะคะความดันโลหิตโดยรวมแล้วก็จะกลับคืนสู่ระดับปกติก่อนที่คุณจะตั้งครรภ์จึงไม่จำเป็นจะต้องมีความกังวลในเรื่องนี้นะคะสุดท้ายก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อหลอดเลือดนะคะเนื่องจากว่าเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดความดันโลหิตต่ำเมื่อลุกยืนได้ส่วนอาการความดันโลหิตต่ำจากการเปลี่ยนท่ามีอะไรบ้างก็คือรู้สึกปวดศีรษะหรือว่าเวียนศีรษะหลังจากยืนขึ้นการมองเห็นที่ลดลงนะคะมีอาการอ่อนเพลียเป็นลมมึนงงและอาจจะมีอาการคลื่นไส้ค่ะเราพักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในเรื่องของความดันโลหิตต่ำเมื่อเปลี่ยนท่ากันต่อค่ะ

สำหรับความดันโลหิตต่ำจากการเปลี่ยนท่าจะมีการรักษาได้อย่างไรบ้างนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์นี่แหละค่ะมีกิจกรรมหลายประการที่คุณสามารถลองซึ่งได้แก่การดื่มของเหลวให้เพียงพออย่างเช่นน้ำแล้วก็การจำกัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะหลีกเลี่ยงการเดินในอากาศที่ร้อนการยกศีรษะจากเตียงนอนการยืนขึ้นอย่างช้าๆแพทย์ก็อาจจะแนะนำในเรื่องของการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านเพื่อทำให้กล้ามเนื้อขานั้นแข็งแรงค่ะถ้าหากคุณไม่เป็นความดันโลหิตสูงแพทย์อาจจะแนะนำให้คุณนั้นเติมเกลือมากขึ้นในมื้ออาหารถ้าหากความดันโลหิตนั้นลดลงหลังจากที่รับประทานอาหารแพทย์ก็อาจจะแนะนำอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำค่ะนอกจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ยังมีในเรื่องของการสวมใส่ถุงน่องรัดนะคะประโยชน์ของถุงน่องรัดและก็ผ้ารัดหน้าท้องอาจจะช่วยลดการสะสมตัวของเลือดที่ขาแล้วก็ลดอาการของความดันโลหิตต่ำเมื่อลุกยืนได้ค่ะสุดท้ายก็คือการใช้ยาบางชนิดถ้าหากว่าเปลี่ยนแปลงในเรื่องของไลฟ์สไตล์แล้วไม่ได้ผลยาบางชนิดไม่ว่าจะใช้เดี่ยวหรือว่าใช้ร่วมกันก็อาจจะใช้เพื่อการรักษาความดันโลหิตต่ำในท่ายืนซึ่งก็จะมีหลายอย่างเลยนะคะสำหรับยาที่จะใช้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์นะคะว่าจะมีการรักษาในลักษณะแบบไหนซึ่งทั้งนี้เองค่ะเราก็จะจัดการกับความดันโลหิตต่ำจากการเปลี่ยนท่าได้ด้วยก็จะมีวิธีการนั่นคือลองทานเกลือให้เพิ่มขึ้นต้องทำด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะและหลังจากปรึกษาแพทย์แล้วเท่านั้นด้วยค่ะเกลือในปริมาณที่มากเกินไปสามารถทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้เกินกว่าระดับที่ดีต่อสุขภาพและก็ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพประการใหม่ขึ้นนอกจากลองทานเกลือเพิ่มขึ้นแล้วการรับประทานอาหารครั้งละน้อยๆนะคะก็เป็นอีกประการหนึ่งที่จะสามารถทำได้ถ้าหากว่าความดันโลหิตนั้นลดลงหลังรับประทานอาหารแพทย์อาจจะแนะนำค่ะให้รับประทานอาหารครั้งละน้อยๆที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำนอกจากนี้ก็คือการดื่มน้ำให้มากขึ้นการดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอค่ะช่วยป้องกันอาการต่างๆของความดันโลหิตได้แต่ให้หลีกเลี่ยงหรือว่าจำกัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้าสู่ร่างกายเนื่องจากว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถทำให้ความดันโลหิตต่ำเมื่อลุกยืนมีอาการที่แย่ลงได้ค่ะนอกจากนี้ก็มีวิธีการในการออกกำลังกายอย่างเป็นประจำด้วยนะคะให้ออกกำลังกายในบริเวณกล้ามเนื้อน่องก่อนลุกขึ้นนั่งนอกจากนี้ก่อนลุกออกจากเตียงให้นั่งที่ปลายเตียงนอนชั่วครู่ค่ะนอกจากนั้นการออกกำลังกายบ่อยขึ้นก็จะเป็นการช่วยลดอาการต่างๆของความดันโลหิตต่ำในท่ายืนได้หลีกเลี่ยงการก้มตัวด้วยนะคะถ้าหากคุณทำบางสิ่งหล่นพื้นให้นั่งยองๆเพื่อลดความเสี่ยงค่ะสวมใส่ถุงน่องรัดหรือว่าผ้าพันหน้าท้องแล้วก็เวลาลุกขึ้นนะคะให้ลุกอย่างช้าๆคุณสามารถลดอาการเวียนศีรษะหรือว่าอาการมึนศีรษะที่เกิดขึ้นร่วมกับความดันโลหิตต่ำเมื่อลุกยืนได้ด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งอย่างช้าๆนี่แหละค่ะนอกจากนี้ก็อาจจะเป็นการเพิ่มหมอนในการนอนการนอนโดยให้ศีรษะนั้นยกขึ้นเล็กน้อยสามารถช่วยต้านผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงได้ค่ะสุดท้ายก็คือการเคลื่อนไหวขาในขณะยืนถ้าหากว่าคุณเริ่มมีอาการขณะยืนนะคะให้ไขว้ต้นขาในรูปแบบคล้ายๆกับกรรไกรค่ะแล้วก็บีบขาหรือว่ายกขาข้างหนึ่งลงบนชั้นหรือว่าเก้าอี้ก็ได้แล้วให้ดันตัวมาข้างหน้าให้มากที่สุดนะคะการเคลื่อนไหวเหล่านี้จะทำให้เลือดนั้นไหลเวียนไปที่ขาไปยังหัวใจได้ค่ะก็นำมาฝากนะคะสำหรับใครที่มีอาการเวลาที่เปลี่ยนท่าหรือว่าลุกขึ้นยืนแล้วมีอาการมึนศีรษะอาการวิงเวียนเกิดขึ้นซึ่งอาจจะเกิดจากความดันโลหิตต่ำเมื่อลุกยืนได้นะคะทั้งหมดนี้นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรียืนยันโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพยังไม่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพยังไม่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ขณะที่การเปลี่ยนที่มางบของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ต้องรอให้เสนอร่างกฎหมายมาก่อน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าการประชุมวันนี้เป็นไปตามวาระปกติโดยที่ประชุมมีมติอนุมัติหลายเรื่องพร้อมคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในประเด็นสำคัญต่างๆส่วนโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพยังไม่ได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันนี้ขณะที่กรณีสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เตรียมปรับเปลี่ยนแหล่งที่มาของงบประมาณหลังผลการรับฟังความคิดเห็นพบว่าผู้แสดงความคิดเห็นมากกว่าครึ่งไม่เห็นด้วยนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าต้องรอให้ผู้เสนอร่างกฎหมายส่งเรื่องเข้ามาก่อนจะพิจารณาในขั้นตอนต่อไปอริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานชี้แจงกรณีพบน้ำสีดำและฟองลอยเหนือผิวน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์เกิดจากการระบายน้ำท่วมขังจากพื้นที่อยู่อาศัยยืนยันไม่ได้ปนเปื้อนสารเคมี
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงกรณีที่มีการตรวจพบการระบายน้ำณคลองรังสิตประยุรศักดิ์ที่มีลักษณะเป็นน้ำสีดำส่งกลิ่นเหม็นและมีฟองสีขาวลอยเหนือผิวน้ำเป็นจำนวนมากว่าจากการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่ามีสาเหตุมาจากการระบายน้ำท่วมขังจากพื้นที่อยู่อาศัยลงสู่คลองและลำน้ำสาธารณะโดยมวลน้ำดังกล่าวได้ผ่านการสะสมและเกิดการย่อยสลายทำให้น้ำมีลักษณะสีดำคุณภาพเสื่อมโทรมและมีปริมาณออกซิเจนในน้ำต่ำส่วนฟองที่ปรากฏขึ้นเกิดจากกลไกทางกลศาสตร์ขณะทำการสูบน้ำเสียที่มีออกซิเจนต่ำขึ้นมาและไม่ได้เกิดจากการปนเปื้อนสารเคมีสำหรับแนวทางการแก้ไขและฟื้นฟูในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการติดตามและดำเนินงานโดยเบื้องต้นกรมพัฒนาที่ดินได้นำสารเร่งซูเปอร์เข้าช่วยบำบัดน้ำเสียและเพิ่มออกซิเจนในน้ำแล้วนอกจากนี้ได้รับความร่วมมือจากกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0: ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอีกด้วยชวนันมาลีรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งฟื้นฟูสุขภาพประชาชนหลังน้ำลดจัดทีมแพทย์เชิงรุกลงพื้นที่พร้อมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพครั้งใหญ่วันที่16ตุลาคมนี้ครอบคลุม8เขตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครดูแลสุขภาพประชาชนช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดอย่างต่อเนื่องทั้งดูแลผู้ป่วยในศูนย์พักพิงเยี่ยมบ้านและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางโดยให้บริการแล้วเกือบ 30,000 ครั้งส่วนการฟื้นฟูหลังน้ำลดได้จัดทีมแพทย์36ทีมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดยาและอุปกรณ์ทำแผลกว่า 5,000 ชุดและเตรียมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพครั้งใหญ่วันที่16ตุลาคมนี้จำนวน10จุดครอบคลุม8เขตพร้อมเปิดให้บริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านตามปกตินักศึกษาชาวแอลเบเนียออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการศึกษาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านักศึกษาชาวแอลเบเนียออกมาชุมนุมประท้วงบริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงศึกษาธิการแอลเบเนียในกรุงติราน่าเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการศึกษาเนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิ่มสูงขึ้นและสภาพความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ย่ำแย่รวมทั้งยังมีนักศึกษาหลายคนประสบปัญหาในการหาอาชีพหลังสำเร็จการศึกษานอกจากนี้กลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนยังแสดงความไม่พอใจต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลและปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมขณะที่นางอัลบาน่าโคชิลรองนายกรัฐมนตรีแอลเบเนียกล่าวหาว่านักศึกษาที่เข้าร่วมการประท้วงในครั้งนี้ก่อเหตุความรุนแรงด้วยการทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจและทำลายทรัพย์สินสาธารณะอย่างไร้เหตุผลส่วนรัฐบาลแอลเบเนียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ประท้วงที่ก่อเหตุความวุ่นวายได้หลายคน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคือหมอกับคุณบดีลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
7: นอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: สปะข่าวสารเมืองลาดนาห่วมพักษาประเวณีหีดหอยพร้อมเพลงกับเมืองม่วนๆในรายการม่วนกันบ้านเฮา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปากกับผมนะครับฉลาดกัญญาผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาป้ากันนะครับในช่วงบ่ายๆนะครับของวันพุธที่14ตุลาคม2569วันนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวข่าวสารนะครับบอกว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนำมาทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงแรกนี้นะครับเราไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นจะไรกันพ่องนะครับซึ่งในส่วนของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ได้มีการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงนี้นะครับในส่วนของภาคเหนือตอนบนก็จะมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่แล้วก็มีฝนฟ้าคะนองบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ก็เป็นการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศนะครับในช่วงบ่ายนี้นะครับก็หลายพื้นที่ในช่วงนี้อากาศก็ค่อนข้างที่จะห้อนถึงห้อนจัดนะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอากาศที่ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงตัวนะครับไปดูในเรื่องของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงสัปดาห์นี้กันนะครับในส่วนของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศนะครับไปดูในเรื่องของอุณหภูมิสูงสุดกันนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับตั้งแต่วันที่14ถึง20ตุลาคม2569อุณหภูมินะครับสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสไปจนถึง36องศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณห

ภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศานะครับถึง23องศาเซลเซียสในช่วงสัปดาห์นี้นะครับส่วนในเรื่องของปริมาณฝนวันนี้นะครับร้อยละ30ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนะครับจากนั้นปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ40ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่17ตุลาคมจากนั้นนะครับวันที่18ตุลาคมปริมาณฝนก็จะลดลงอยู่ที่ร้อยละ20ไปจนถึงวันที่20ตุลาคม2569นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการคาดหมายเรื่องของปริมาณฝนในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งในพื้นที่ภาคเหนือนะครับปริมาณฝนก็อยู่ที่ร้อยละ20ไปจนถึงร้อยละ40ของพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารในเรื่องของสภาวะอากาศนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันวันนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวข่าวสารนะครับในส่วนของข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของการจัดนิทรรศการพระราชประวัติและก็พระราชกรณียกิจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงนิสมพระเกียรติสูงสุดนะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับทางด้านของนายบุลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายการจัดนิทรรศการพระราชประวัติและก็พระราชกรณียกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่1ทับ2569นะครับของจังหวัดเชียงใหม่โดยมีคณะทำงานจากส่วนราชการสถาบันการศึกษาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะครับซึ่งในส่วนของการประชุมในเตื้อนี้นะครับก็ได้มีการร่วมกันในการพิจารณาร่างกำหนดการและก็แนวทางการจัดนิทรรศการที่บริเวณพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่16ธันวาคม2569จนถึงวันที่15มกราคม2570โดยได้มีการแบ่งรูปแบบการจัดนิทรรศการออกเป็นโซนสำคัญได้แก่โซนที่1นะครับก็จะเป็นนิทรรศการลักษณ์ของจังหวัดเป็นพระราชประวัติพระราชกรณียกิจสำคัญในพื้นที่โดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่โซนที่2นะครับก็จะเป็นสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16โซนที่3นะครับก็จะเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริและก็ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพโดยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะบ้านตุงติงและก็บ้านดงเย็นนะครับโซนที่4นะครับก็จะเป็นงานศิลปาชีพโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์มอนใหม่เฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่โซนที่5นะครับก็จะเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร่อันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับแล้วก็โซนที่6นะครับก็จะเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรโดยหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานชลประทานที่1ตลอดจนนิทรรศการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สถาบันการศึกษาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตัวนะครับนอกจากนี้นะครับภายในงานยังมีการจัดแสดงกิจกรรมสาธิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เฮียนฮู้และก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยนะครับซึ่งทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการเชิญชวนให้หน่วยงานต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์เพื่อสดุดีและก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อที่จะสร้างการรับรู้ให้กับผู้เข้าร่วมพิธีได้ทราบเรื่องราวประวัติศาสตร์และก็รำลึกในพระราชจีรวัตรอันงดงามของสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงในด้านต่างๆอย่างสมพระเกียรติ
โดยสามารถที่จะแจ้งความประสงค์เข้าร่วมจัดนิทรรศการได้ที่สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ภายในวันที่20ตุลาคม2569นี่นะครับแล้วก็ในส่วนของการประชุมนะครับก็ได้มีการติดตามความคืบหน้าเรื่องของการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 51% หรือราว 500,000 ดอกโดยได้มีการตั้งเป้านะครับทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ตุลาคม2569จึงขอเชิญชวนนะครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็พี่น้องประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์คือครบตามเป้าหมายก็คือ1ล้านดอกตีห้องนิทรรศการถาวรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ชั้น1อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่และก็ตีว่าการอำเภอทั้งเสา5อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดบ่ได้นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของข่าวสารเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของการจัดนิทรรศการพระราชประวัติและก็พระราชกรณียขออภัยนะครับและก็พระราชกรณียกิจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงคือสมพระเกียรติสูงสุดนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมุทบุฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทาง PEA ได้มีการเตือนละเมิดการแจ้งไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยผิดกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ขอเตือนการลักลอบแจ้งไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยแจ้งไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ลับเข้าสู่รายการมุ่นการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารเรื่องของงานกิจกรรมต่างๆนำมาถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นในเรื่องของงานลานาเอ็กซ์โป2026นะครับซึ่งทางพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการเชิญชวนแอลงานลานาเอ็กซ์โป2026นะครับร่วมสัมผัสเสน่ห์ล้านนาเลือกซื้อสินค้าและก็บริการคุณภาพจากภูมิภาคสู่สากลยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการเพื่อเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับซึ่งทางด้านของนางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวและก็ผู้สนใจนะครับร่วมสัมผัสเสน่ห์ของล้านนาในการเลือกซื้อสินค้าบริการและก็ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งภายในงานลานาเอ็กซ์โป2026ซึ่งก็มีการจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งภายในงานนะครับก็จะมีพื้นที่จัดแสดงและก็จำหน่ายสินค้ากว่า 1,161 คูหาครอบคลุม13โซนพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขายศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมบนเวทีกลางและการแสดงของศิลปินตลอด7วันเป็นความร่วมมือของ54หน่วยงานโดยสิ่งสำคัญของงานลานาเอ็กซ์โปก็คือการต่อยอดจากการนำเสนอสินค้าและศักยภาพของพื้นที่ไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมนักยิ่งขึ้นโดยการใจการเจรจาจับคู่ธุรกิจเป็นกลไกในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศสำหรับการเจรจาจับคู่ธุรกิจในเตือนนี้นะครับก็มีผู้ซื้อทั้งในและก็ต่างประเทศเข้าร่วมรวม4รายพร้อม1แพลตฟอร์มโดยกำหนดการเจรจาแบบ87กู่แล้วก็แบบออนไลน์24กู่นะครับออนไซต์87กู่แล้วก็แบบออนไลน์24กู่รวมทั้งสิ้น111กู่เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและก็ความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของงานลานาเอ็กซ์โป2026ซึ่งก็มีการจัดขึ้นตั้งแต่วันที่12ไปจนถึง18ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
1: ครับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingพลิกภูมิประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับค.ศ.1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเทื่อแรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่มเตือหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเฮาก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อนไขกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานเมื่อตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยต์แห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยต์แห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด -19 ไทยพิสูจน์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR Code ข้ามพรมแดนกับแฮมหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนี้บัดใจเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงานแต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบ่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียง ขาดตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน 4T Framework Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition เร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี2030และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบันทิ้งไผ่ไว้ข้างหลังวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนหู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับประเพณีล้านนาในเดือนเกียงก็คือเดือนหนึ่งเหนือตามปฏิทินล้านนาก็ตรงกับเดือนตุลาคมในปฏิทินสากลช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านจากฤดูฝนสู่ฤดูหนาวธรรมชาติก็เริ่มปรับโฉมผู้คนในอดีตจึงใจเดือนนี้เป็นวาระแห่งการเริ่มต้นทางด้านการเกษตรพิธีกรรมและก็วิถีชีวิตนะครับซึ่งในส่วนของประเพณีในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของประเพณีทอดผ้าป่านะครับก็เป็นงานบุญคล้ายกับการทอดกฐินแต่บัดจำกัดระยะเวลาและก็บัดจ้อจงว่าจะถวายแต่พระสงฆ์รูปหนึ่งรูปใดสิ่งของที่นำมาถวายก็ได้แก่ผ้าสบงและหรือว่าจีวรพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคจะถูกจัดแต่งเป็นต้นผ้าป่าให้พระสงฆ์พิจารณาในการบังสกุลนะครับซึ่งในส่วนของประเพณีการทอดผ้าป่านะครับการทอดผ้าป่าก็หมายถึงพิธีบุญอย่างหนึ่งของชาวพุทธผ้าป่าก็คือผ้าที่ผู้ทำบุญนำไปวางไว้ที่ใดที่หนึ่งที่บ่ต้องการให้พระฮู้ว่าตนเป็นผู้ทำบุญและตั้งใจว่าหากภิกษุรูปใดมาพบผ้านั่นก่อนฮึ่งหยิบเอาไปกิริยาที่เอาผ้ามาวางไว้แล้วก็ตั้งใจอธิษฐานนั่นห้องกันว่าการทอดผ้าป่านะครับพิธีทอดผ้าป่าก็เป็นการทำบุญแห่มอย่างหนึ่งของชาวพุทธที่มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณแล้วนะครับมีพิธีทอดผ้าป่าก็จะคล้ายกับพิธีทอดกฐินแต่บ่มีการกำหนดระยะเวลาที่จำกัดในแต่ละปีนะครับทางวัดก็จัดให้มีการทอดผ้าป่ากี่เตื่อก็ได้และบ่มีการเจาะจงพระภิกษุในการรับผ้านะครับซึ่งความเป็นมาของประเพณีการทอดผ้าป่าในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้ายังบ่ได้ทรงอนุญาตให้พระภิกษุรับจีวรจากชาวบ้านดังนั้นพระภิกษุจะต้องหาผ้าที่ชาวบ้านทิ้งแล้วก็นำผ้าที่เปื้อนผ้าห่อศพโดยรวบรวมนำมาซักทำความสะอาดตัดเย็บแล้วก็ย่อมทำเป็นสบงจีวรสังฆติเพื่อชาวบ้านเมื่อชาวบ้านนะครับทราบถึงความยากลำบากจึงต้องมีการนำผ้ามาถวายแต่ยังบ่มีพุทธานุญาตดังนั้นชาวบ้านจึงต้องนำผ้าไปทอดทิ้งตามที่ต่างๆตามทางเดินป่าจ้าแล้วแต่พระภิกษุสงฆ์นะครับองค์ใดจะมาพบแล้วก็นำผ้านั่นไปใช้นะครับต่อมานะครับการทอดผ้าป่าได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนิยมนำกิ่งไม้มาปักไว้ในกระถางแล้วก็นำผ้ามาผูกแขนไว้แล้วก็อาจจะนำผ้ามาเป็นรูปสัตว์ต่างๆบ่ว่าจะเป็นชนีรูปสัตว์และก็สิ่งของเครื่องใจจิที่จะมีการถวายพระเช่นสบู่ยาสีฟันผ้าเช็ดตัวแขวนไว้ที่กิ่งส่วนเงินหรือปัจจัยก็เสียบไม้และก็ปักต้นกล้วยน้อยๆในกองผ้าป่านะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีการทอดผ้าป่านะครับจากข้อมูลของอาจารย์สนันธรรมธิสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับ

0: วันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมีบ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมีบ้านเป็นของตนเองคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ 125,000 ล้านบาท
6: นางสาวลลิดาเพื่อเรือวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงินรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโครงการนี้สนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2573หรือจนกว่าวงเงินจะเต็มที่สำคัญโครงการนี้ไม่ใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลและคาดว่าจะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาททั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างและการสร้างงานเป็นการช่วยประชาชนให้มีบ้านเป็นของตัวเองควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนเสริมความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาการเงินอิสลาม
7: นายเอกนิติธิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนที่2ของบรูไนดารุสลัมในการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2026ที่กรุงเทพมหานครเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศโดยทั้ง2ฝ่ายมุ่งต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กับบรูไนอินเวสเมนต์เอเจนซี่พร้อมหารือแนวทางสร้างเสถียรภาพการค้าสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อเสริมความมั่นคงทางอาหารและห่วงโซ่อุปทานนอกจากนี้ยังส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงินอิสลามระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกับสถาบันการเงินของบรูไนเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและเพิ่มโอกาสการลงทุนอย่างยั่งยืนนันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
7: พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมติดตามสถานการณ์และกำกับมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่13จนถึงช่วงเช้าวันที่14ตุลาคมนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดคัดกรองโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมของกลางเป็นมีด1เล่มยาไอซ์5ถุงเล็กและอุปกรณ์การเสพยาเสพติด3ชุดจึงประสานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีรับตัวบุคคลและของกลางไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังคงเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยเน้นการป้องกันเหตุเชิงรุกการตรวจคัดกรองและการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันดาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
8: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจที่คลื่น FM 93.25 MHz ช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะทักทาย FC ทางด้านออนไลน์ช่องติ๊กต็อกเชียงเสายองกันด้วยนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆเพลงที่แนะนำกันเข้ามาค่ะเดี๋ยวในวันนี้เปิดฟังเพลงลูกทุ่งกันค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะท่านใดที่มีโอกาสสังเกตเห็นเนาะเราจะเห็นนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลกเลยหมุดหมายอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยในช่วงเดือนตุลาคมนะคะมีมหกรรมการท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเยอะมากๆเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวซึ่งปลายฝนต้นหนาวช่วงนี้ภาคเหนือเราฝนลดลงค่ะอาจจะมีโปรยปลายลงมาให้พอชุ่มชื่นหัวใจให้พอเย็นฉ่ำกันบ้างทางบนดอยนะคะเมื่อวานนี้โซนแบบแม่แตงเชียงดาวก็จะมีฝนโปรยปลายลงมาบ้างแต่วันนี้ค่ะฝนลดลงและลดลงอย่างต่อเนื่องดังนั้นพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงที่มีการเฝ้าระวังกันก่อนหน้านี้สบายอกสบายใจได้แล้วเจ้าสบายใจได้แล้วนะคะปลายฝนต้นหนาวเสน่ห์ของเมืองเหนือค่ะกับการสัมผัสทะเลหมอกการท่องเที่ยวในพื้นที่สูงโดยเฉพาะชุมชนของพี่น้องชาติพันธุ์นะคะที่มีการประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีกิจกรรมที่น่าสนใจในการท่องเที่ยวถ้าสมมติว่าเราจะเลือกไปเที่ยวสักดอยหนึ่งสถานที่ที่นอกเหนือจากคาเฟ่และมีหลากหลายกิจกรรมที่อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจของเราเช่นถ้าสมมติว่าเราจะตัดสินใจไปเที่ยวนะคุณผู้ฟังที่นอนไปนอนที่ไหนไปทำอะไรมีแหล่งช้อปปิ้งไหมแหล่งช้อปปิ้งนี่คือสินค้าชุมชนนะคะคุณผู้ฟังหรือว่ามีน้ำตกไหมมีทะเลหมอกไหมนะคะเราก็จะมีปัจจัยในการตัดสินใจในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากแต่พอมาที่เชียงใหม่นักท่องเที่ยวหลายคนว่ามีทุกอย่างเลยมีแม้กระทั่งงานเอ็กซ์โปแล้วนะเอ็กซ์โปโหรวมของกินของใช้ของช็อปทุกสิ่งทุกอย่างความบันเทิงของ4จังหวัดภาคเหนือตอนบนไว้นะคะใครที่ยังไม่ได้ไปยังมีเวลาถึงวันที่18ตุลาคม2569ค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเวลเนสเรื่องของ well-being เรื่องของสุขภาพเรื่องของการป้องกันเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะมันไม่ใช่แค่การนวดการสปาแต่ในวันนี้เรามีเทคโนโลยีมากมายค่ะคุณผู้ฟังเข้ามาช่วยให้เราได้รู้ว่าตอนนี้ร่างกายเราอายุเท่าไหร่มีความเสี่ยงอะไรไขมันน้ำตาลความอะไรทั้งหลายนะคะมันมีอยู่ในระดับไหนนะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงมีกิจกรรมอื่นๆเช่นเกี่ยวกับการใช้เสียงบำบัดใช้แสงบำบัดใช้กลิ่นบำบัดซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมันจะทำให้กิจกรรมในการเลือกสถานที่ไปท่องเที่ยวเช่นถ้าสมมติชุมชนไหนที่มีเกี่ยวกับ wellness center นะคะเกี่ยวกับ health being center หรือในเรื่องของ well being อะไรอย่างเงี้ยค่ะกิจกรรมที่มันจะทำให้การท่องเที่ยวและการพักผ่อนมันสามารถทำได้ทั้งครอบครัวมีสนามเด็กเล่นมีกิจกรรมเวิร์กช็อปมีการทำของที่ระลึกนะคะหรือแม้กระทั่งการจัดกิจกรรมทัวร์หนึ่งทัวร์เราทำไมถึงต้องพยายามผลักดันให้มีการท่องเที่ยวเชิงชุมชนหรือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงที่มีการผสมผสานการท่องเที่ยวผสมผสานนี่เป็นยังไงอะไรอย่างงี้นะคะมันมีหลากหลายรูปแบบเลยซึ่งแต่ละชุมชนท่องเที่ยวก็สามารถครีเอทกันได้จะยกตัวอย่างเสมอเลยของชุมชนไทลื้อลวงเหนือค่ะที่ไทลื้อลวงโดแม่ปุกแม่ปุกแม่ปุกอยู่ดีกินหวานเนี่ยเขาก็จะเป็นคำทักทายที่นั่นจะมีทั้งเรื่องของความเชื่อความศรัทธาอาหารการแต่งกายความเป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาติพันธุ์ไทลื้อคำพูดหวานหวานการแสดงสวยๆการรับขวัญสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนนะคะจึงสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและได้รับรางวัลระดับประเทศด้วยไม่ใช่เพียงแค่ในรูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะแต่มันในลักษณะของการสืบทอดสืบสานให้ศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของพี่น้องชาติพันธุ์ยังคงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นและส่งตรงไปยังถึงคนรุ่นใหม่ค่ะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลกเรื่องของการท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้ทำไมต้องผลักดันให้มีการเดินทางไปเที่ยวในชุมชนเพราะปัจจัยที่เกิดความยั่งยืนถ้าวันในวันหนึ่งไม่มีหน่วยงานไหนมาสนับสนุนชุมชนก็อยู่ได้ถ้าวันนี้ชุมชนเข้มแข็งชุมชนมีรายได้ครอบครัว
ต่างๆที่อยู่ในชุมชนก็จะมีรายได้มากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถยืนได้ด้วยลำแข้งค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือทางเชียงดาวเพิ่งไปเที่ยวมาล่าสุดเขาก็จะมีโครงการที่ให้ชาวบ้านทั้งพ่อบ้านแม่บ้านนะคะที่ไม่สามารถไปทำงานรับจ้างได้แล้วมาเป็นไกด์ชุมชนพาเที่ยวพาทัวร์ในถ้ำเชียงดาวก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆที่นี้ชุมชนไหนที่อาจจะต้องมีการสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติมเพื่อเป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับคนในชุมชนเราสามารถออกแบบกิจกรรมกันได้ถ้าไปทางสะเมิงสะเมิงก็จะเป็นกิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์นิดหนึ่งแบบแอดเวนเจอร์เลยปีนป่ายทั้งหลายนะคะสลิปเขาเรียกว่าเป็นที่โหนสลิงอ่ะที่โหนสลิงจำชื่อไม่ได้ละอะไรลายๆสักอย่างอะไรคุณฟังที่โหนสลิงหรือว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีถ้ำที่มีความหลากสีถ้าสมมติว่าชุมชนเนี่ยถ้าสมมติว่าชุมชนเนี่ยเขามีอะไรที่มันโดดเด่นเราสามารถที่จะดึงเม็ดเงินเข้าชุมชนได้ด้วยการออกแบบกิจกรรมแล้วก็โปรโมทร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหรือแม้กระทั่งททท.เองหรืออาจจะโปรโมทในช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียได้ทุกช่องทางเลยซึ่งตรงนี้ถ้าในวันนี้นะเราเริ่มจากการที่ชุมชนรู้ตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมาออกแบบรูปแบบกิจกรรมที่สร้างสรรค์ก็จะทำให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืนบางชุมชนมีน้ำพุร้อนบางชุมชนมีน้ำพุร้อนบางชุมชนมีทะเลหมอกบางชุมชนมีรถคลาสสิกโบราณอะไรแบบนี้แต่ละอย่างก็สามารถออกแบบได้หรือบางชุมชนก็จะอยู่ในพื้นที่ชุมชนสายมูเตลูนี่ชอบมากเลยคุณผู้ฟังไปไหว้ผ้าคอพรอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้งมงายนะแต่เพื่อความสบายใจบางทีเราก็เป็นภาระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าดีกว่าเป็นภาระคนอื่นนะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งสายบุญสายบุญสายทำบุญคือทุกที่ทุกชุมชนทุกตำบลทุกอำเภอเราสามารถผลักดันเป็นพื้นที่ของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้พอทุกภาคส่วนตอนนี้พร้อมที่จะสนับสนุนนะคะโดยเฉพาะความต้องการของนักท่องเที่ยวเองถ้าบอกว่าอยากจะให้คนมาเที่ยวชุมชนเราแต่เรายังไม่รู้เลยว่าบ้านเรามีอะไรดีวันนี้โจทย์นี้อาจจะต้องช่วยกันคิดช่วยกันค้นหาของดีในบ้านเราแล้วก็นำเสนอในรูปแบบที่โดนใจกับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็จะหลั่งไหลมาท่องเที่ยวที่บ้านเรามากยิ่งขึ้นกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ค่ะอาชีพไกด์เนี่ยเป็นอะไรที่เอาจริงๆนะคุณผู้ฟังนี่เป็นอาชีพในฝันเหมือนกันนะอยากเป็นไกด์ได้ไปเที่ยวได้พาคนไปเที่ยวหรือบางทีเราก็ไปเที่ยวบ้านเขาเมืองเขาหรือพานักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะอาชีพในฝันนี่ยังคิดเลยว่าอยากเป็นไกด์ถ้าเก่งภาษากว่านี้นี่ไปเป็นไกด์แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังแต่อาชีพดีเจนี่คือเป็นอาชีพในฝันเหมือนกันก็สำเร็จแล้วนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในหลายๆชุมชนนะคะที่บ่นว่าไม่มีใครมาเที่ยวชุมชนตัวเองเลยไม่ค่อยมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบางทีเราจะต้องช่วยกันผนึกกำลังกันค่ะเชื่อว่าทุกชุมชนทำได้เพราะหลายๆชุมชนทำแล้วประสบความสำเร็จเรามีตัวอย่างเรามีแบบอย่างเยอะเลยดังนั้นเราจะได้ยินคำว่าท่องเที่ยวชุมชนเยอะมากๆก็เป็นกำลังใจให้กับทุกชุมชนนะคะช่วงนี้เป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะเป็นเจ้าบ้านที่ดีมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาแอลเจียงใหม่นครนัดเลเจ้ามาเที่ยวเยอะจริงๆค่ะคุณผู้ฟังดูจากเที่ยวบินของสายการบินต่างๆนะคะแม้กระทั่งการท่องเที่ยวที่เดินทางมาทางรถไฟนี่รถไฟถ้าใครยังไม่เคยนั่งรถไฟจากเชียงใหม่ไปลำพูน5บาทต้องไปสักครั้งมันคลาสสิกมากๆต้องบอกแบบนี้ว่ามันคลาสสิกมากๆนะคะพอสอจีเนี่ยโหทำให้กระแสนั่งรถไฟจากเชียงใหม่ไปลำพูน5บาทดังตุ้มตามเลยหลายคนบอกอุ้ยยังไม่เคยไปเลยเจ้าลองสักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะกับประสบการณ์สุดคลาสสิกนั่งรถไฟตู้ธรรมดาเลยนะเอาแบบตั๋วธรรมดา5บาทเลยนะคะฟินมากมีความสุขมากค่ะนี่ก็วางแผนว่าอยากจะไปเที่ยวอีกหลายๆถ้ำอยากจะไปเก็บถ้ำในเชียงใหม่ให้ได้หลายๆถ้ำนะคะก็เชื่อว่าถ้าสมมติเรามีแรงบันดาลใจจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะกิจกรรมดีๆทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งการพัฒนาชุมชนเองหรือการสร้างอาชีพสร้างรายได้นะสร้างโอกาสให้กับผู้อื่นเราก็สามารถทำได้นะคุณผู้ฟังถ้าวันนี้ชุมชนของเรามีของดีมากพอที่จะส่งเสียงดังๆให้กับชาวโลกเขาได้เดินทางมาที่ชุมชนของเราค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ฟังเพลงนี้เลยค่ะไม่ได้ฟังนานแล้วชอบมากฟังพร้อมๆกันเลย

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้อากาศเย็นๆร้อนๆชื้นๆดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่าปลายฝนต้นหนาวแบบนี้บางพื้นที่ช่วงเช้ามีทะเลหมอกหมอกโปรยปลายลงมาแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณสายหลังไมค์ทุกๆสายที่ทักทายกันเข้ามาค่ะเปิดเพลงเยอะนิดนึงนะคะเปิดตามใจคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังบอกว่าไม่ได้ยินเสียงดีเจหลายวันแล้วนะคะหลายวันแล้วก็ขออนุญาตเปิดเพลงกันยาวๆคิดถึงกันก็โทรเข้ามาได้053 276 793ทางหลังไมค์เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังไม่พูดเยอะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อเลยขอกันเข้ามาเดี๋ยวค้างคุณผู้ฟังไว้เกรงใจค่ะเพลงต่อมาค่ะวอไอนี่นี่ไอวอไม่ได้ฟังเพลงนี้นานแล้วเหมือนกันบางทีฟังแต่ว่าเอ๊ะนึกชื่อเพลงไม่ออกว่าเพลงอะไรนะขอบคุณคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะที่แนะนำเพลงนี้เข้ามาค่ะ

คุณผู้ฟังคะต้องขอบคุณเพลงเพราะๆที่แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์และทางออนไลน์ค่ะในช่วงนี้ถ้าอยากสัมผัสบรรยากาศหนาวๆต้องขึ้นไปที่ยอดดอยอินทนนท์คึกคักค่ะในช่วงนี้นะคะปลายฝนต้นหนาวเราก็จะเห็นเหมยขาบหรือน้ำค้างแข็งค่ะบริเวณยอดหญ้าให้ทุกท่านได้เก็บภาพบรรยากาศความประทับใจนะคะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นไปสัมผัสทะเลหมอกกันได้ค่ะแต่ว่าตลอดเส้นทางต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางด้วยไม่ว่าแผนการท่องเที่ยวของคุณจะไปที่ไหนก็ขอให้ทุกเส้นทางเดินทางไปกับอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็หวังว่าเชียงใหม่จะเป็นหมุดหมายในดวงใจของใครหลายๆคนจากทั่วโลกเราพร้อมที่จะต้อนรับและก็พี่น้องชาวเชียงใหม่เราทุกๆคนค่ะพร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะเชียงใหม่เรามีของดีมากมายสถานที่ศิลปวัฒนธรรมอาหารการกินความน่าฮักของพี่น้องชาวเชียงใหม่พร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนไปสัมผัสอากาศหนาวกันได้ที่ดอยอินทนนท์ค่ะแต่สำหรับในช่วงนี้เป็นช่วงท้ายรายการแล้วยังค้างเพลงไว้อีกประมาณ4เพลงถ้าเปิดทันนะคะแต่ถ้าไม่ทันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อเพลงลูกทุ่งกันอีก1วันวันนี้ดีเจแจงอลิสาเป็นตั้งต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพร้อมกับบทเพลงเพราะๆพรุ่งนี้ 15:00 นกลับมาพบกันที่รายการคุยสบายยามบ่ายและฝากติดตามทุกรายการของพี่ๆดีเจสวทเชียงใหม่กันด้วยนะคะลาไปพร้อมกับเพลงเพราะๆขอบคุณที่อยู่ตรงนี้ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับเยียวยาต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: อันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับเยียวยาต่อเนื่องรวดเร็วและมอบเงินประกันชีวิตแก่ผู้เสียชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม
6: ่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างรวดเร็วพร้อมกันนี้ได้เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยในภาพรวมอย่างต่อเนื่องโดยกำชับให้ดำเนินการทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดซึ่งปัจจุบันได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วมากกว่า 200,000 ครอบครัวซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่รวดเร็วกว่ารอบที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติที่มีผลบังคับใช้เป็นจำนวนเงิน2ล้านบาทศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองรังสิตประยุรศักดิ์หลังน้ำเปลี่ยนเป็นสีดำและเกิดฟองจำนวนมากเร่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการหาสารปนเปื้อนคาดทราบผลภายใน6วัน
7: นางสาววิมลชยาสถิตสุนทรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีกรมควบคุมมลพิษร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ที่จะระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีหลังพบข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพน้ำที่เปลี่ยนเป็นสีดำและเกิดฟองจำนวนมากวันนี้ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างละเอียดโดยเฉพาะเรื่องของโลหะหนักและสารปนเปื้อนก่อนจะใช้ระยะเวลาการตรวจสอบเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผลประมาณ6วันขณะที่ผลการตรวจสอบค่าออกซิเจนในน้ำพบค่าต่ำที่สุดที่ 1.5 จัดอยู่ในเกณฑ์น้ำผิวดินประเภทที่5ใช้ประโยชน์เพื่อการคมนาคมทางน้ำเท่านั้นและไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคเกษตรกรรมหรือการประมงได้โดยตรงซึ่งสาเหตุของการเกิดฟองมากในน้ำเกิดจากบริเวณดังกล่าวมีการสูบน้ำด้วยแรงดันสูงมีแรงกระแทกและมีการกวนน้ำทำให้สารชำระล้างหรือสารเคมีที่ปะปนมากับน้ำเสียเกิดเป็นฟองปริมาณมากติดยาพันยังเทียนรายงาน
5: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนำเสนอ Bangkok Blueprint ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อให้นานาประเทศใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการสกัดภัยทางการเงินดิจิทัล
8: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าประเทศไทยได้นำเสนอเอกสารสำคัญภายใต้ชื่อ Bangkok Blueprint ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติ12ประการเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางการเงินและอาชญากรรมทางไซเบอร์เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นแนวทางให้กับประเทศต่างๆทั่วโลกนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้รับการยอมรับและคาดว่าจะถูกนำไปใช้อ้างอิงในระดับสากลอีกหลายปีผู้ว่าการธปทระบุว่าปัญหาการช่อโกงการเงินในภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนสูงถึง167%ของความเสียหายทั่วโลกสำหรับประเทศไทยแม้ตัวเลขความเสียหายจะลดลงจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือเพียงประมาณ 9,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปีนี้แต่ยังคงต้องดำเนินการป้องกันอย่างต่อเนื่องสถาบันวิจัยป่วยอึ๊งภากรยังได้จัดทำบทสรุปย่อแนวทางการดำเนินงานของ4ประเทศหลักในอาเซียนได้แก่ไทยมาเลเซียฮ่องกงและสิงคโปร์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการแก้ปัญหาที่แม้จะมีความแตกต่างในรายละเอียดแต่มีทิศทางที่คล้ายคลึงกันปฏิพลสรัพพมารายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: านขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
0: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
5: ไม่ดีหรอกมั้ง
6: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
4: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
6: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
4: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
6: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
4: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
6: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
4: เจ๊งเพ่
7: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
9: ความคิดดีจังหนูชอบ
10: ผมก็ชอบนะ
11: ป้าก็ชอบ
12: แม่ชอบจังขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
13: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 น. ถึง 17:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

คุณผู้ฟังคะวันนี้หลายๆโรงเรียนนะคะก็เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนด้วยค่ะก็ทำให้ในช่วงเช้าของวันนี้นะคะมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในช่วงเย็นวันนี้ก็เช่นกันนะคะเดี๋ยววันนี้ท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโภคินนะคะก็จะมารายงานในเรื่องของสภาพการจราจรด้วยแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวนะคะการจัดกิจกรรมต่างๆในช่วงนี้นะคะแล้วก็ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนการเดินทางแล้วก็การรณรงค์นะคะป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรามีหลายเรื่องราวมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะก็มีการแถลงข่าวการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญนะคะในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5แล้วก็เดี๋ยวเราจะชวนคุณผู้ฟังนะคะไปร่วมช้อปปิ้งกันด้วยนะคะวันนี้มีหลายเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังนะคะก็ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ค่ะ 11:00 นนะคะที่ตำรวจภูธรภาค5ท่านพลตำรวจโทปรัชญาประสานสุขผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะคะก็พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาทั้งฝ่ายตำรวจฝ่ายทหารฝ่ายปกครองนะคะแล้วก็จากสำนักงานปปส.ภาค5มีการแถลงข่าวการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะซึ่งก็เป็นการจับกุมตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่13ตุลาคม2569นะคะก็มีการแถลงข่าวที่ห้องประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาวตำรวจภูธรภาค5อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็หน่วยในสังกัดที่ร่วมแถลงข่าวก็จะเป็นผ่านระบบออนไลน์นะคะทางแต่ละหน่วยที่มีการจับกุมนะคะก็ได้นำเอาของกลางนะคะร่วมแถลงข่าวซึ่งก็จะเป็นผ่านระบบออนไลน์นะคะก็ต้องบอกว่า13วันแรกนะคะของเดือนตุลาคม2569ตำรวจภูธรภาค5นะคะก็สามารถจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญได้เป็นจำนวนมากเลยนะคะก็ต้องบอกว่าแค่13วันแรกนะคะเราก็มีการจับกุมคดีรายสำคัญเนี่ย9คดีนะคะมีของกลางที่ทำการตรวจยึดได้นะคะเป็นยาบ้าเนี่ย 26.5 ล้านเม็ดโหไอซ์นะคะ637กิโลกรัมเคตามีน10กิโลกรัมตรวจยึดรถยนต์ของกลางได้11คันจับกุมผู้ต้องหาได้ถึง12คนนะคะโอ้ต้องบอกว่าอันนี้เพียงแค่13วันแรกนะของปีงบประมาณ2570นะคะตำรวจภูธรภาค5แล้วก็หน่วยงานในสังกัดเรามีการบูรณาการร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจจากปปส.ภาค5นะคะก็จับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญได้เป็นจำนวนมากนะคะตั้งแต่เรียงมาเลยนะคะวันที่3ตุลาคมนะคะที่ด่านตรวจหาดรั่วอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่เนี่ยก็จับกุมผู้ต้องหา2คนค่ะตรวจยึดของกลางยาบ้า 2.5 ล้านเม็ดโหต่อมาวันที่4ตุลาคมนะคะที่ด่านตรวจปูแกงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายก็จับกุมผู้ต้องหา1คนนะคะตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้า 300,000 เม็ดนะคะตรวจยึดรถยนต์ของกลางได้อีก1คันต่อมาวันที่6ตุลาคม2569ค่ะด่านตรวจห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะคะก็จับกุมผู้ต้องหา2คนนะคะรถยนต์1คันของกลางยาบ้า 3.18 ล้านเม็ดเคตามีนอีก10กิโลกรัมโอ้โหมาต่อวันที่8ตุลาคมนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะก็จับกุมผู้ต้องหา1คนนะคะตรวจยึดของกลางยาบ้า10ล้านเม็ดนะคะในพื้นที่ตำบลเวียงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายค่ะแล้วก็วันที่8ตุลาคมเช่นกันนะคะหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงรายนะคะตรวจยึดยาบ้า6.1 ล้านเม็ดรถยนต์1คันที่บริเวณริมน้ำโขงตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะต่อ
วันด้วยวันที่9ตุลาคมนะคะกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5ตรวจยึดไอซ์287กิโลกรัมนะคะที่ตำบลสันพระเนตรอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ผู้ต้องหาเนี่ยหลบหนีตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการติดตามจับกุมตัวค่ะวันที่10ตุลาคม2569นะคะตำรวจตระเวนชายแดนที่334ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ตรวจยึดยาบ้า 2.8 ล้านเม็ดนะคะรถยนต์อีก1คันในพื้นที่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่วันที่11ตุลาคมนะคะ2569ค่ะที่ด่านตรวจปูแกงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายก็จับกลุ่มผู้ต้องหา2คนนะคะตรวจยึดของกลางเป็นไอซ์350กิโลกรัมรถยนต์อีก1คันนะคะแล้วก็มาเมื่อวานนี้นะคะที่ด่านตรวจห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะคะก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ถึง4คนค่ะตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้า 1.7 ล้านเม็ดรถยนต์อีก2คันด้วยกันนะคะซึ่งในช่วงสายของวันนี้ท่านพลตำรวจโทปรัชญาประสานสุขผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะคะก็ได้พร้อมกับผู้บังคับบัญชาทั้งฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็จากสำนักงานปปส.ภาค5ได้แถลงข่าวกับพี่น้องสื่อมวลชนไปเมื่อช่วงสายของวันนี้นะคะก็ต้องนำเรียนให้กับคุณฟังพี่น้องประชาชนนะคะว่าการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญนะคะหรือว่าจะเป็นรายย่อยก็ตามนี่แหละนะคะก็ในหลายๆคดีเราได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะคะช่วยแจ้งเบาะแสให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบนะคะซึ่งช่องทางที่พี่น้องประชาชนได้ส่งข้อมูลนะคะเบาะแสต่างๆก็มีทั้งสายด่วน191นะคะสายด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ช่องทาง LINE @police5 นะคะแล้วก็เพจของท่านพลตำรวจโทปรัชญาประสานสุขผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะสายด่วนของสำนักงานปปส.ภาค5นะคะ1386โอ้โหนะคะก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันเป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสอาชญากรรมแล้วก็ยาเสพติดนะคะให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐทราบนะคะก็ต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังคงมีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังเพิ่มเติมวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะคะก็ที่ตำรวจภูธรภาค5มีการแถลงข่าวคดียาเสพติดรายสำคัญแล้วก็ทุกวันพุธเช่นกันนะคะเราก็มีการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะลดโลกร้อนนะคะก็เชิญชวนให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะคัดแยกขยะจากที่บ้านแล้วก็นำขยะพลาสติกนะคะมาแลกเป็นผักสดแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ตำรวจภูธรภาค5ในช่วงพักกลางวันนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้ร่วมกันนะคะเพื่อที่เราจะได้ลดขยะในภาพรวมนะคะแล้วก็นำขยะที่สามารถเข้าไปสู่กระบวนการรีไซเคิลก็ไปรีไซเคิลนะคะขยะไหนที่สามารถเอาไป reuse นะคะหรือว่าใช้ซ้ำเนี่ยเราก็ใช้ซ้ำกันนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการที่ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพื่อให้โลกของเรานะคะเป็นโลกที่ปราศจากมลภาวะนะคะร่วมด้วยช่วยกันค่ะตอนนี้มีผลงานเพลงที่คุณฟังขอไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็ได้โอกาสวันนี้ที่จะมาเปิดให้ฟังนะคะมาฟังผลงานเพลงที่คุณฟังขอไว้ค่ะ

ค่ะกับอีกหนึ่งบทเพลงเพราะๆแบบนี้เลยนะคะเพลงที่ชื่อว่าทะเลใจค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะไปร่วมช้อปปิ้งกันนะคะก็เพราะว่าตอนนี้นะคะกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งค่ะเขามีการจัดงานลานาเอ็กซ์โป2026นะคะซึ่งก็จัดมาตั้งแต่วันที่12นะคะแล้วก็จัดไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้นะคะ18ตุลาคมก็วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะโดยเป็นการยกระดับสินค้าและบริการล้านนาซูตลาดไทยและต่างประเทศอย่างยั่งยืนนะคะก็มีพิธีเปิดนะคะการจัดงานลานาExpo 2026เนี่ยมาตั้งแต่วันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะก็จัดงานขึ้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็หากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะยังไม่ได้ไปแวะเที่ยวงานลานา Expo 2026นะคะชื่องานเขาบอกว่าลานา Expo 2026จากภูมิภาคสู่สากล นะคะก็ภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่า The Lana Synergy for Sustainability นะคะผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะโดยตั้งแต่วันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านทศพลเผื่อนอุดมนะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดนะคะร่วมกับท่านวิบูลย์แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะแล้วก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเข้าร่วมพิธีด้วยนะคะดังนั้นก็เชิญชวนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะที่ยังไม่ได้ไปเที่ยวงานเอ็กซ์โปนะคะลานาเอ็กซ์โปของปีนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะซึ่งในงานนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นการบูรณาการความร่วมมือของ54หน่วยงานนะคะแล้วก็มีพื้นที่จัดแสดงแล้วก็จำหน่ายสินค้ากว่า 1,161 บูธครอบคลุม13โซนพร้อมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายศิลปะวัฒนธรรมมีกิจกรรมบนเวทีกลางแล้วก็มีการแสดงของศิลปินตลอด7วันนะคะซึ่งก็คาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยมากกว่า200ล้านบาทนะคะโดยเขาเน้นการเจรจาจับคู่ธุรกิจนะคะหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า business matching นะคะทั้งแบบออนไซต์แล้วก็ออนไลน์รวมมากกว่า140คู่ด้วยเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าแล้วก็ความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะนอกจากนี้ยังมีประเทศนะคะบ้านพี่เมืองน้องของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเช่นญี่ปุ่นจีนอินเดียเมียนมาเป็นต้นนะคะร่วมออกบูธนิทรรศการในครั้งนี้ด้วยดังนั้นก็เชิญชวนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะร่วมสัมผัสเสน่ห์ของล้านนาค่ะเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะซึ่งก็จะมีการจัดงานไปจนถึงวันที่18ตุลาคม2569งานเริ่มตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มนะคะที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะไปร่วมให้กำลังใจนะคะผู้ประกอบการแล้วก็ร่วมช้อปปิ้งนะคะสินค้าในงานล้านนาเอ็กซ์โป2026นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ยังคงมีอีกหนึ่งบทเพลงเพราะมาฝากคุณผู้ฟังด้วยอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับการฟังเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีการรายงานในเรื่องของสภาพการจราจรเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะมีโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ดังนั้นเชื่อว่าในเรื่องของปริมาณรถนะคะในช่วงเย็นนะคะในช่วงโรงเรียนเลิกวันนี้เนี่ยน่าจะมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโภคินนะคะก็จะได้รายงานในเรื่องของสภาพการจราจรให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนการเดินทางด้วยค่ะตอนนี้มีผลงานเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังเพิ่มเติมค่ะ

0: คุณผู้ฟังค่ะกับเพลงเพราะอีกหนึ่งเพลงนะคะที่อยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับการฟังเพลงด้วยแต่ว่าในช่วงเวลานี้ค่ะก็เป็นช่วงเวลาเลิกงานเลิกเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังในเรื่องของรายงานสภาพการจราจรนะคะต้อนรับพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพกินสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณฟังครับ
0: ค่ะท่านรองศักดาคะวันนี้มีโรงเรียนเปิดเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับมีโรงเรียนมงฟอร์ดมัธยมนะครับมีโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพแล้วก็มีโรงเรียนปลิ้นนะครับที่เปิดเพิ่มมาอีก3โรงเรียนวารีเปิดอยู่แล้วนะครับตอนนี้สภาพการจราจรโดยรวมหน้าสถานศึกษาทั้ง 2-3 แห่งที่แจ้งว่าเปิดเพิ่มมีเริ่มคล่องตัวมากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เอาอัปเดตล่าสุดนะครับหน้าโรงเรียนเนี่ยคล่องตัวแต่ตอนนี้ต่างระดับหนองหอยในฝั่งขาเข้ามีรถชะลอตัวอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวกำลังเจ้าหน้าที่กำลังเข้าไปตรวจสอบว่ามีอุบัติเหตุหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับในช่วงบ่ายคือรถชนเสาไฟฟ้าใกล้แยกผาเมืองแล้วก็เสาไฟฟ้าเอียงเลยนะครับกว่าจะเคลียร์กันจบแล้วก็รู้สึกมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยไฟฟ้าก็เข้ามาดำเนินการเรื่องของการแก้ไขเสาการเปลี่ยนเสาก็เปิดการจราจรมาได้ตั้งแต่ประมาณสัก3 โมงครึ่งที่ผ่านมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจุดใกล้เคียงกันเมื่อวันอาทิตย์ก็มีอุบัติเหตุหน้าแบงค์ชาติฝั่งตรงข้ามฝั่งขาออกเมืองนะครับจากแยกผาเมืองเหมือนกันไปทางศูนย์ราชการอันนั้นก็อุบัติเหตุใหญ่เหมือนกันการใช้ทางนะครับไม่ควรจะขับเร็วมากจนเกินไปนะครับมันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งตัวเราและก็คนอื่นที่ใช้ทางร่วมกันอันนี้ก็หยิบยกมาพูดก่อนเพราะว่าเกิด2 วันติดเลยนะครับแล้วก็เป็นอุบัติเหตุที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับใช้ทางด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรของเราต่อนะครับผมไล่เรียงเดินทางในช่วงเย็นนะครับคันคลองเนี่ยยังมีรถที่ใช้เส้นทางอยู่พอสมควรเดี๋ยวนะครับพี่ต้อมผมฟังแป๊บหนึ่งบนต่างระดับหนองหอยฝั่งขาเข้าเมืองจริงๆนะครับมีอุบัติเหตุระหว่างรถยนต์กับรถจักรยานยนต์บนต่างระดับเลยนะครับฝั่งขาเข้าทำให้ตอนนี้มีชะลอตัวแต่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะครับเดี๋ยวจะดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างอันนี้ก็อัปเดตเบื้องต้นก่อนนะครับต่อมาเราคุยกันถึงคันคลองนะครับตั้งแต่แยกเชียงใหม่ภูคำนะครับแยกเกษตรคันคลองรวมไปถึงแยกต้นพยอมนะครับรวมถึงแยกต้นพยอมนะครับก็มีปริมาณรถที่ค่อนข้างมากอยู่พอสมควรนะครับช่วงเย็นนะเนาะยังหนาแน่นอยู่ณเวลานี้16:43 นะครับต่อมาดูคันคลองแล้วใช่ไหมครับมาดูรินคำกันนิดนึงเพราะว่ารินคำเนี่ยปริมาณรถในช่วงเย็นจะมากนะครับในแต่ละด้านเนี่ยห้วยแก้วขาขึ้นฟ้าธานีมารินคำยังชะลอตัวค่อนข้างเยอะในนิมมานนะครับอาจจะเคลื่อนได้บางช่วงแต่ก็ยังมีปริมาณรถมากกับ7 ยอดไม่มีเติมมาเท่าไหร่นะครับแต่ด้านอื่นๆยังเยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็มันก็ต้องดึงรถในแต่ละด้านนะครับผมก็เคยไปดูกับทีมงานแล้วก็ไปบังคับสัญญาณไฟรถมันเยอะจริงๆนะครับในช่วงเย็นเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งระบายให้นะครับต่อมาที่บริเวณแยกขวงสิงห์แยกขวงสิงห์ขาเข้าก็ยังมีรอสัญญาณไฟอยู่หน้าราชพัฒน์นะครับอาจจะไหลได้ค่อนข้างดีแต่ก็ยังมีรถใช้เส้นทางเช่นเดียวกันครับบริเวณแยกขวงสิงห์ก็มีรถปูนขัดข้องนะครับแล้วก็ขวางอยู่มีมันเป็นระบบอะไรอะระบบเบรกระบบอะไรไม่รู้นะครับที่มันขัดข้องแล้วก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขามาดำเนินการแก้ไขนะครับอันนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลว่าอุบัติเหตุก็เยอะนะแล้วก็รถขัดข้องก็มีในหลายจุดเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเดินทางถึงแยกกวงสิงห์นะครับยังมีรถเติมมาในฝั่งขาเข้าท้ายก็อยู่ใกล้ๆแยกผาเมืองเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วใช้ความระมัดระวังในการเดินทางในการใช้เส้นทางนะครับไปดูที่ฟ้าห้ามรวมโชคนะครับฟ้าห้ามรวมโชคผมก็จริงๆก็ไปรวมโชคมานะครับก็ไปอยู่กับทีมงานดูอำนวยความสะดวกการจราจร ยังมีรถที่ฝั่งจากศูนย์ราชการอยู่ยังมีรถที่ฝั่งจากด้านของแม่ข่าวมาอยู่แต่รถที่เติมเข้ามาในฝั่งขาเข้านะเวลานี้ก็เคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับศาลเด็กโรงเรียนเปิดเพิ่มคือโรงเรียนปริ้นนะครับเปิดวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็เลิกเรียนพร้อมกันเลยนะครับทุกชั้นเรียนสัปดาห์หน้านู่นแหละถึงจะมีเรียนเสริมเรียนเสริมก็จะเลิก 15.30 รอบนึงแล้วก็ 16.30 รอบนึงแต่สัปดาห์นี้ก็วันนี้วันพุธแล้วเนาะพฤหัสศุกร์นะครับอีก2วันนะครับที่เปิดเรียนมาก็จะยังเลิกพร้อมกันตอน 15.30 นะครับรถที่เติมมาจากแม่คาวมาสารเด็กตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้ชะลอตัวมากแต่มันยังมีรถใช้เส้นทางยังเคลื่อนได้ในทุกด้านนะครับเพราะว่าด้านในหน้าโรงเรียนปิ้นเนี่ยการจราจรคลี่คลายเกือบหมดละนะครับคลี่คลายเกือบหมดละแต่ฝั่งขาออกก็ยังชะลอตัวนะนะครับฝั่งขาออกยังมีชะลอตัวอยู่เพราะว่ารับบุตรหลานแล้วนะครับบางท่านก็เดินทางกลับบ้านเลยโดยใช้ถนนแก้วนวรัตน์ในฝั่งขาออกก็อาจจะมีปริมาณรถที่ตั้งแต่หน้าโรงเรียนปิ้นนะครับแต่เลยแยกปิ้นมาผมเห็นโล่งนะแล้วก็มาดูอีกจุดนึงก็คือจากทุ่งโฮเทลเหนือมาสารเด็กเนี่ยอาจจะมีรถที่รอสัญญาณไฟในฝั่งขาออกนะครับหนองประทีปยังสบายๆนะครับโรงเรียนสารศาสตร์ยังไม่ได้เปิดนะครับเพราะฉะนั้นรถในแต่ละด้านยังเคลื่อนได้หมดในถนนเจริญเมืองก็ไม่มีปัญหาอะไรยาวไปจนถึงสะพานนวรัตน์เลยนะครับแต่บนสะพานนวรัตน์ในฝั่งขาออกนะครับยังมีรถใช้เส้นทางอยู่นะครับโรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์วันที่17จะเป็นการทำกิจกรรมวันสุดท้ายนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้า16วันศุกร์ทำกิจกรรมวันสุดท้ายสัปดาห์แล้วก็จะหยุดตั้งแต่17แล้วไปเปิดอีกทีถ้าจำไม่ผิดคือ2พฤศจิกายนนะครับอันนี้คือโรงเรียนที่ใกล้เคียงกับกลุ่มงานจราจรเพราะฉะนั้นในถนนเจริญเมืองจากแยกบวกโลกเข้ามาวัฒนธรรมเจริญเมืองเคลื่อนได้หมดนะครับลงต่างระดับดอนจันเมื่อสักครู่แจ้งว่าเคลื่อนได้หมดนะครับรถหน้าโรงเรียนต่างๆที่คลายแล้วแต่ท้ายแถวตอนนี้อยู่หน้าโรงเรียนวาลีเนื่องจากด้านบนต่างระดับหนองหอยในฝั่งขาเข้ามีอุบัติเหตุระหว่างรถยนต์กับรถจักรยานยนต์แล้วก็เบื้องต้นคือมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับรถกู้ภัยอาจจะต้องให้ย้อนทิศทางการเดินรถขึ้นมาเลยนะครับอันนี้แจ้งเป็นข้อมูลก่อนนะครับท่านที่กำลังเดินทางอยู่ในถนนมหิดลว่าบอกว่าการจราจรหน้าโรงเรียนมันเริ่มเบาบางไปแล้วแต่ทำไมยังชะลอตัวอยู่มีอุบัติเหตุนะครับบริเวณต่างระดับหนองหอยในฝั่งขาเข้าเมืองรถยนต์รถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บนี่แจ้งเป็นข้อมูลนะครับต่อมาที่สะพานป่าแดดท่า5ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรรถออกจากช้างคลานนะครับเพราะว่าโรงเรียนในสายเจริญประเทศนี่ยังไม่เปิดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเปิดในวันที่19นะครับแล้วก็ขยับต่อเนื่องกันไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับโรงเรียนที่จะเปิดเพิ่มผมก็จะแจ้งเป็นระยะนะครับว่าโรงเรียนไหนมีเปิดเพิ่มบ้างก็จะได้ดูว่าการจราจรในเส้นทางต่างๆเนี่ยปริมาณรถมากรถน้อยแค่ไหนนะครับบริเวณแยกสนามบินมีชะลอตัวตรงถนนเชียงใหม่ฮอดฝั่งที่เลี้ยวเข้าโรบินสันเข้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับบริเวณแยกเคลื่อนได้นะครับแยกวงแหวนเคลื่อนได้นะครับที่พระเนตรหายยาวันนี้ก็ดีไม่มีรถมากนักหน้าศูนย์วัฒนธรรมนะครับหน้าโรงเรียนวัฒโนหมดหรือยังยังไม่หมดนะครับหน้าโรงเรียนวัฒโนผู้ปกครองยังรับบุตรหลานกันอยู่เช่นเดียวกับเมื่อหน้าวัฒโนยังไม่หมดจุดกับรถวัฒโนวนเข้ามาในถนนอารักษ์ไปหน้าสวนบวกหาดก็ยังมีรถใช้เส้นทางนะครับหน้าโรงพยาบาลสวนดอกนะครับรถยังเคลื่อนได้นะครับในสิริมังคลาจารย์รถค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับจากฝั่งสิริเชื่อมไปฟ้าธานียังมีรถใช้เส้นทางอยู่พอสมควรมณีนพรัตน์ก็มีข่าวดีนะครับคือการทาสีตีเส้นของเทศบาลเนี่ยน่าจะเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเพราะว่าเมื่อช่วงบ่ายสามโมงกว่าๆเนี่ยผมออกไปตรวจสภาพการจราจรในโซนนี้แล้วก็เห็นเขาทาสีตีเส้นเนี่ยเกือบจะถึงแจ่งสีภูมิแล้วซึ่งคาดว่าณเวลาเนี้ยก็น่าจะแล้วเสร็จแล้วในการทาสีตีเส้นแบ่งช่องจราจรในถนนมณีนพรัตน์ที่ทางเทศบาลเนี่ยเขาดำเนินการปรับผิวถนนใหม่เนื่องจากมีการทำไฟฟ้าใต้ดินเนาะแล้วก็ทางไฟฟ้าได้คืนพื้นที่ให้กับทางเทศบาลไปเรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลอัปเดตในเรื่องของการเดินทางในช่วงเย็นหลายเส้นทางยังมีปริมาณรถมากถนนมหิดลบนต่างระดับหนองหอยมีอุบัติเหตุนะครับก็เผื่อเวลาในการเดินทางสักนิดนะครับอาจจะหยุดไปสัก 2-3 สัปดาห์เนี่ยแล้วก็กลับมาเปิดเรียนกันใหม่เท่าที่ดูวันนี้รถยนต์เป็นหลักเลยเหมือนกันนะรถยนต์ค่อนข้างเยอะในการรับส่งบุตรหลานแล้วก็ประกอบกับโรงเรียนเนี่ยก็เลิกรอบเดียวไม่ได้มีการแบ่งเรียนเสริมก็เลยทำให้การจราจรจะชะลอตัวในช่วงแรกแต่ภาพรวมก็ถือว่าหน้าสถานศึกษาก็หมดค่อนข้างเร็วเหมือนกันหมดค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือ เรื่องของการจราจรในช่วงเย็นวันนี้ผมไปประชุม CMU มาราธอนมานะครับก็กำหนดจัดวันที่8พฤศจิกายนนะครับหน่วยงานต่างๆก็ไปพูดคุยแล้วก็ไปดูเส้นทางไปดูแผนการทำงานต่างๆก็คุยกันหลายรอบครับเพราะว่าคนเยอะนะครับก็ 6,000 กว่าคนแล้วก็มีการแบ่งระยะเพราะฉะนั้นแล้วทั้งการใช้ทางของคนทั่วไปทั้งนักวิ่งที่จะต้องวิ่งในเส้นทางต่างๆก็จะต้องช่วยกันดูเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยผมอัปเดตสุดท้ายนะครับคือถนนนิมมานเนี่ยวันนั้นมีประชุมเรื่องไฟฟ้าใต้ดินเพื่อติดตามเรื่องการทำงานนะครับปรากฏว่างานของไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้คืบหน้าไปแล้วประมาณสัก 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าคืบหน้าไปพอสมควรนะเกินกว่าแผนที่เขาตั้งไว้ส่วน NT เนี่ย NT งานเรื่องขุดอะไร NT ไม่มีเท่าไหร่แล้วในถนนนิมมานก็จะเป็นการต่อสายสัญญาณการเชื่อมต่อเสาสัญญาณในซอยต่างๆที่เขากำหนดจุดไว้นะครับส่วนงานของประปาจะเริ่มเดือนหน้าซึ่งก็แจ้งประปาไปแล้วนะครับว่าเดือนหน้าเนี่ยก็ก่อนจะลงหน้างานเนี่ยก็ขอให้พูดคุยกันสักนิดนึงเพราะว่า3งานลงบนถนนเส้นเดียวระยะทางไม่ถึง1กิโลเนี่ยมันอาจจะกระทบการจราจรเราก็พยายามจะดูให้เกิดความสะดวกเท่าที่ทำได้เพราะว่ามีก่อสร้างยังไงมันก็คงไม่ 100% นะครับแต่สิ่งสำคัญเลยคือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนส่งการบ้านนิดนึงนะครับตอนที่ไปพูดคุยในรายการในจุดที่แจ้งมานะครับทั้งของแม่โจ้เองทั้งของสันทรายเองได้ประสานท้องที่ไปแล้วนะครับได้ประสานท้องที่ไปแล้วแต่หากท่านติดขัดท่านก็ต้องโทรแจ้งเข้ามาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่ายังติดขัดอยู่ตรงไหนอยู่บ้างและต้องการให้ประสานหรืออยู่ในเขตของจราจรเองเนี่ยจะให้เราแก้ไขตรงไหนเราก็จะได้ดูภาพรวมแล้วก็แก้ไขให้นะครับวันนี้ก็มีเรื่องจราจรแล้วก็ข้อมูลต่างๆเล่าให้ฟังในช่วงเย็นประมาณนี้ครับ
0: ค่ะท่านรองศักดาคะช่วงนี้นะฝนไม่ตกแล้วนะคะโดยเฉพาะในตัวเมืองเชียงใหม่แต่ว่ามีรายงานการเกิดอุบัติเหตุหลายจุดเหมือนกันนะคะ
1: บ่อยพี่ต้อมตั้งแต่วันอาทิตย์มาต่อเนื่องวันจันทร์ทั้งช่วงเช้าต่อมาช่วงบ่ายเนี่ยครับแล้วก็มีช่วงเย็นเนี่ยที่ผมบอกไปก็คือบนต่างระดับหนองหอยในฝั่งขาเข้าเพราะฉะนั้นแล้วไม่อยากให้เร่งรีบบนท้องถนนเลยนะครับการเร่งรีบบนท้องถนนมันทำให้เราขาดความระมัดระวังไงพอขาดความระมัดระวังมันก็นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพราะฉะนั้นเปลี่ยนจากการเร่งรีบเป็นการเผื่อเวลาในการเดินทางก็ดีนะครับในถนนเส้นต่างๆเนี่ยผมว่าท่านเดินทางกันประจำอยู่ละนะครับเพราะฉะนั้นท่านดูกรอบเวลาว่าถ้าจะผ่านตรงนี้มันมีสถานศึกษาไหมถ้าผ่านตรงนี้มันมีแยกสำคัญที่ปริมาณการจราจรหนาแน่นไหมลองคำนวณดูนะครับเพราะว่ามันคงต้องเผื่อเวลาในการเดินทางบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับว่ารถไม่ขยับเลยก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับเชียงใหม่เนี่ยจะเป็นลักษณะของชั่วโมงเร่งด่วนที่จะมีปริมาณรถมากนะครับในจุดแยกสำคัญต่างๆหรือหน้าสถานศึกษาผมเชื่อว่าทุกท่านวางแผนการเดินทางได้แล้วก็เราก็ไม่ได้บอกว่าให้ท่านวางแผนการเดินทางอย่างเดียวนะจราจรก็ทำหน้าที่นะครับทั้งอำนวยความสะดวกทั้งบังคับใช้กฎหมายกับคนที่ฝ่าฝืนรวมถึงก็เนี่ยที่เรานั่งพูดคุยกันเนี่ยก็มีการส่งต่อข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนอยู่โดยตลอดเพื่อให้ท่าน เดินทางได้สะดวกและสำคัญเลยเน้นย้ำก็คือว่าสะดวกแล้วต้องปลอดภัยด้วยอันนี้ก็ฝากไว้นะครับท้ายที่สุดแล้วมันก็คงต้องปฏิบัติตามกฎจราจรพี่ต้อมท่านที่ชอบขับรถเร็วขับที่ไม่เว้นระยะปาดซ้ายแซงขวาอันเนี้ยก็เป็นส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนไม่โดนก็เริ่มกลับมาเกิดอีกแล้วนะแล้วก็ถนนโชตนาใกล้แยกผาเมืองก็มีติดต่อกัน2วันเลยนะครับขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยข ของตัวท่านเองแล้วก็คนที่ใช้ทางร่วมกันครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินขอบคุณมากค่ะ
1: ครับสวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณฟังคร
0: ับ ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็อย่างที่ท่านรองศักดาบอกนะคะว่าตอนนี้ก็มีในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนะคะทั้งทางต่างระดับนะคะแยกบนหนองทองหอยนะคะแล้วก็ที่ถนนโชตนาดังนั้นนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยในเรื่องของการที่มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์แล้วไม่ใส่หมวกนิรภัยอันนี้ต้องเน้นย้ำนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดแต่ถ้าเกิดว่าเราสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันคือหมวกกันน็อกหรือว่าหมวกนิรภัยเนี่ยนะคะก็จากที่เราจะเจ็บเยอะเนาะ

ังนะคะแต่ว่าทำให้ผิวพังหน้าพังอันนี้ไม่คุ้มแน่ๆเลยนะคะก็อยากเน้นย้ำให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะว่าหากว่าเราจะช้อปปิ้งออนไลน์ซื้อของนะคะออนไลน์ทำได้ไหมทำได้แต่ว่าควรจะเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้องมีระบบกระเป๋าเงินกลางนะคะแล้วก็ควรจะเลือกซื้อจากร้านที่เป็นออฟฟิเชียลด้วยนะคะเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะถูกแก๊งมิจฉาชีพนะคะหลอกลวงเอาของปลอมของที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะมาหลอกขายให้เราด้วยนะคะดังนั้นย้ำเตือนห่วงใยในเรื่องนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงเน้นย้ำว่าสายที่โทรศัพท์เข้ามานะคะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐนะคะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจ DSI เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะคะเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเจ้าหน้าที่ธนาคารอันนี้ต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะจะไม่มีการโทรศัพท์เข้ามาหาพี่น้องประชาชนแล้วก็บอกว่าเนี่ยเรามีหมายเรียกหมายจับปลอมนะคะมีใครเอาข้อมูลเราไปใช้ไหมนะคะตอนนี้มีผู้เสียหายมาแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็ขอแอดไลน์นะคะหากว่าเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะคะอยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนรู้เท่าทันนะคะว่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วนะคะแต่ยังคงเพรียงพร้ำให้กับแก๊งมิจฉาชีพสิ่งแรกที่ต้องดำเนินการนะคะก็คือการโทรศัพท์แจ้งที่สายด่วน1441นะคะอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพกันค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้หมดเวลาของรายการในวันนี้นะคะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเราก็จะจากลาคุณผู้ฟังด้วยบทเพลงท้ายรายการนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนมีเรื่องขอความช่วยเหลือนะคะในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเหตุด่วนเหตุร้ายหรือว่าเรื่องขอความช่วยเหลือในเรื่องใดๆต้องบอกว่าตำรวจปฐมภาคแล้วก็หน่วยงานในสังกัดค่ะพร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะแจ้งเข้ามาที่สายด่วน191ได้เลยค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะคะ2วันนี้เรามีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการด้วยเพราะว่าใกล้จะถึงวันตำรวจนะคะก็จะมีของขวัญนะคะพิเศษมาฝากคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะต้องพารายการจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: ยุคจันหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยพร้อมย้ำติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดและอพยพทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
6: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยแม้สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดหากฝนตกต่อเนื่องหรือน้ำมีสีขุ่นเปลี่ยนไปจากปกติให้รีบยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปยังจุดปลอดภัยพร้อมจัดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินและเสริมแนวคันกั้นน้ำให้มั่นคงหากน้ำท่วมภายในบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันทีและห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดตัวเปียกส่วนชาวเรือควรงดออกจากฝั่งในช่วงฝนฟ้าคะนองและนำเรือเข้าจอดในพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านไลน์แอปปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
5: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแจ้งเลื่อนการจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป็นวันที่1มกราคม2570เพื่อบรรเทาภาระนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
7: นางสาวกาญจนาภูลแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบหลักการร่างกฎหมาย3ฉบับที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโดยเลื่อนกำหนดการเริ่มจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบจากเดิมวันที่1ตุลาคมปีนี้เป็นวันที่1มกราคมปีหน้าเพื่อบรรเทาภาระนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและภาวะเศรษฐกิจทั้งนี้การปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวครอบคลุมการเลื่อนกำหนดการจัดเก็บเงินการปรับกรอบเวลาการนำส่งเงินโดยในช่วงวันที่1มกราคมปีหน้าถึงวันที่31ธันวาคมปี2574กำหนดอัตราเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสมทบฝ่ายนายจ้างร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างและปรับวันเริ่มใช้หลักเกณฑ์การสงเคราะห์ลูกจ้างให้สอดคล้องกันทั้งนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะดำเนินการตามขั้นตอนการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติให้นายจ้างลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มจัดเก็บเงินตามกำหนดใหม่นิตยาคุณสิมรายงาน
5: ประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผลไม้และขนมไทยโบราณสร้างสีสันในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569
8: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ในวันที่3เป็นไปอย่างคึกคักโดยมีการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยผ่านรถเข็นผลไม้และขนมไทยโบราณซึ่งจัดเตรียมเมนูหมุนเวียนให้บริการวันละ2รอบอาทิกล้วยไข่กำแพงเพชรซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ขนมบุหลันด้านเมฆรวมถึงเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสำหรับรับรองสื่อมวลชนกิจกรรมดังกล่าวได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจร่วมถ่ายภาพและต่อแถวลิ้มลองรสชาติอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมถึงความสร้างสรรค์และรสชาติอาหารที่ยอดเยี่ยมตลอดจนความประทับใจในความงดงามของถุงผ้าทอพื้นเมืองที่แจกจ่ายภายในงานซึ่งถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการนำเสนอเสน่ห์ของวิถีไทยและส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศสู่สายตานานาชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสารพมารายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลน จบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เชิญเที่ยวงานช็อปม่วนใจโอท็อปของดีทินล้านนา
5: จุดยอดสินค้าอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น4จังหวัดภาคเหนือตอนบน1เชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอน
4: ช็อปของดีชมของเด่นชิมของอร่อยและสินค้าโอท็อปอีกมากมาย
5: ร่วมสนุกกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลและความบันเทิงจากศิลปินทุกวัน
4: 12-18 ตุลาคม2569ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่
6: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
7: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
8: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
9: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
10: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
12: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
11: หืมทำยังไงหรอ
12: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
11: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
12: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: ตีพี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
15: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรม วลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
14: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
15: กุมติดบ้านก็เป็นกุมติดบ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบังฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบังฮื้อเปิ่นรู้สึกว่าโดดเดียว
14: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
15: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
14: เจ้า
16: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
17: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
18: ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
19: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
20: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
19: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
21: ์สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

วัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time เราฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์พบกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะ 17:00 นไปต้นไปกับปอปรัชญาพรตะเกียรติชัยสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD รวมถึงช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่ทักทายกันที่053 276 7 93ค่ะยังคงเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดสวมหมวกกันน็อกทั้งคนขับและคนซ้อนวางแผนเส้นทางการเดินทางไม่ขับย้อนสอนไม่ขับปาดหน้าไม่เบรกกระทันหันไม่เปลี่ยนเลนแล้วก็ต้องเว้นระยะห่างจากรถข้างหน้าด้วยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็เห็นเกิดอุบัติเหตุกันเยอะเลยนะคะหลายจุดด้วยกันช่วงแรกติดตามกับข่าวสารที่เป็นการประชุมจัดทำข้อมูลในการนำเสนอเมืองเชียงใหม่นะคะที่จะพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลกตามข้อเสนอแนะของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศก็คือจะมีทั้งบริบททางประวัติศาสตร์ช่วงเวลาความสำคัญของวัฒนธรรมล้านนาศิลปะสถาปัตยกรรมล้านนาแล้วก็มีการคัดเลือกองค์ประกอบปัจจัยที่มีผลกระทบต่อแหล่งที่นำเสนอรวมถึงขอบเขตระบบการบริหารจัดการเพื่อที่จะให้ข้อมูลประกอบการพิจารณามีความครบถ้วนชัดเจนแล้วก็สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกด้วยนะคะซึ่งการพิจารณาประเด็นที่ทางสภาโบราณสถานระหว่างประเทศขอข้อมูลเพิ่มเติมทั้งด้านคุณค่าแล้วก็ความสำคัญของอาณาจักรล้านนาและวัฒนธรรมล้านนาในระดับภูมิภาคพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ศิลปะล้านนาสถาปัตยกรรมตลอดจนการคัดเลือกองค์ประกอบของแหล่งมรดกโลกขอบเขตพื้นที่รวมถึงการบริหารอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมนะคะก็มีข้อสังเกตว่าให้จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลของแหล่งมรดกที่นำเสนอตลอดจนความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆแล้วก็แนวทางการดูแลรักษาให้คงคุณค่าจังหวัดเชียงใหม่ก็ร่วมกับหน่วยงานนะคะที่มีการพิจารณารวบรวมจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วนรอบด้านแล้วก็มีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนเพื่อประกอบกระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกเชียงใหม่ต่อไปด้วยค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

มีทางอำเภอเมืองแนะนำบทเพลงดั่งใจฝันของทางโบกี้ไลออนด้วยนะคะแล้วก็บทเพลงเก่าๆที่นำมา cover ใหม่ค่ะทักทายกันที่053 276 793นะคะก็มีทั้งเรื่องของการจัดกิจกรรมมากมายหลายอย่างของทางจังหวัดเชียงใหม่นะคะรวมถึงตอนนี้ก็มีการเปิดเวที Gen Z Not Chill เสริมพลังเยาวชนภาคเหนือรู้เท่าทันพิษภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จะมีการสานพลังเด็กเยาวชนภาคเหนือได้เสริมสร้างความรู้ทักษะให้กับเด็กเยาวชนป้องการตนเองแล้วก็เพื่อนเยาวชนจากปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและก็สังคมซึ่งก็เป็นการร่วมมือกับทางกรมควบคุมโรคสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนให้มีความรู้แล้วก็ทักษะในการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเพื่อนและชุมชนเน้นให้เด็กเยาวชนได้เห็นถึงผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะปัจจัยเสี่ยงในการสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าและเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนนซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่องทางจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีการประชุมหารือทำกิจกรรมแล้วก็วางแนวทางกันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งเด็กและเยาวชนก็เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศการป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆเลยเป็นภารกิจที่สำคัญแล้วก็เป็นภารกิจที่ท้าทายด้วยนะคะทั้งในระดับนโยบายแล้วก็ระดับพื้นที่มีการเปิดโอกาสให้เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดและจะช่วยให้เยาวชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นสะท้อนถึงปัญหาแล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยประสบการณ์ของตนเองนะคะซึ่งก็มีการหวังให้ทางแกนนำเยาวชนเนี่ยนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปขยายผลในพื้นที่ของตนเองรวมเป็นพลังสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนภาคเหนือมีภูมิคุ้มกันต่อปัจจัยเสี่ยงต่างๆอย่างยั่งยืนด้วยนะคะก็เป็นข้อมูลจากเพจของ PR เชียงใหม่ค่ะ

ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของเชียงใหม่ของเราที่เป็นเมืองกาแฟนะคะหลายท่านเลยที่ชื่นชอบในเรื่องของรสกาแฟดูเรื่องของการผลิตการแปรรูปการตลาดแหล่งปลูกต่างๆสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมงานเชียงใหม่พรีเมียมคอฟฟี่เทส2026ที่งานลานาเอ็กซ์โป2026นะคะมีการจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายกาแฟ25แบรนด์จาก17อำเภอแล้วก็มีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งปลูกและรสชาติกาแฟการเจรจาจับคู่ธุรกิจในรูปแบบของออนไลน์แล้วก็ออนไซต์ด้วยนะคะรวมไปถึงกิจกรรมชิมกาแฟดริปการสาธิตการชงกาแฟแล้วก็ลาเต้อาร์ตด้วยนะคะกิจกรรมเชียงใหม่คอฟฟี่พาสปอร์ตที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสรสชาติกาแฟจาก17อำเภอมีคลินิกให้คำปรึกษาผลการประเมินคุณภาพกาแฟแก่ผู้ประกอบการด้วยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจแล้วก็ผู้ที่รักในความหอมกรุ่นของกาแฟร่วมสัมผัสเสน่ห์คาเฟ่ท้องถิ่นผ่านกิจกรรมเชียงใหม่พรีเมียมคอฟฟี่เทส2026ที่ทั้งชิมทั้งช็อปทั้งเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดเครือข่ายทางธุรกิจนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง18ตุลาคม2569ในงานลานาเอ็กซ์โป2026แล้วก็มีกิจกรรมอื่นอีกมากมายนะคะไปชิมช็อปแชะไปแชร์กันได้ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบประชุมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEAPEA เตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA จากกรณีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งผู้ใช้ไฟเพื่อเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่หรือหลอกขอข้อมูลธุรกรรมใดๆผ่านช่องทางของ PEAPEA ไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่โทรขอข้อมูลกับผู้ใช้ไฟฟ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการติดต่อดังกล่าวบดีหลงเจื้อนอกจากนี้ขอผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสังเกตช่องทางที่ถูกต้องของ PEA ดังนี้ 1. Line Official Account ของ PEA คือ @PEAThailand และมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวที่ผ่านการรับรองจากไลน์ 2. เว็บไซต์ต้อง www.pea.co.th 3. แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store หรือ Play Store เท่านั้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
2: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
7: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: ยังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 0068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่โอ้ยปกติว่าจะมาบะตันแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังรถติดขนาดเจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการเจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังยามแรงนะเจ้าแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราก็จะปะกันก็จะได้ฟังเพลงเตะกันฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆเตะกันน้องเก่งหายไปไหนมาน้องเก่งไปงานลานาเอ็กซ์โป2026มานะเจ้าตามที่คาดไว้เนาะแต่ว่ากว่าจะปิกมาถึงคุณผู้ฟังรถติดแล้วก็กำลังมาถึงมาเที่ยวเนี่ยขอบคุณน้องปอนะเจ้าน้องปอเปิดเพลงฮือรอนะเจ้าเปิดเพลงรออยู่ในแรงวันนี้อิดเนาะแต่ว่าก็มาเจ้ามาทุกช่องทางคุณผู้ฟังบอกว่าจะเป็นทาง FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าจะเป็นทางไลฟ์นะเจ้าผ่านช่อง TikTok DJ เก่งขอบคุณกูท่านกูคนที่แวะมาฮึกกำลังใจกันตวยนะเจ้ายามแรงตั้งแต่เวลานี้จนถึง 1 ทุ่มวันนี้น้องเก่งรายการรอบวิ่งเชียงใหม่ช่วงนี้รายการรอบเวียงเชียงใหม่เราจะต้องเริ่มต้นด้วยงานเพลงเจียงใหม่730ปีนะเจ้าก็เป็นเพลงที่เรานำมาเปิดประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ฟังกันนะเจ้าแล้วก็ถึงจะเข้าช่วงของรอบเวียงเชียงใหม่ในช่วงแรงๆวันนี้น้องเก่งก็ยังเกียมเพลงม่วนๆมาฝากกับคุณผู้ฟังเหมือนเดิมเช่นเคยนะเจ้าหลายๆเพลงแล้วก็หลายๆเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฟังอิดอยู่นะเจ้าคุณฟังยังอิดอยู่เจ้าล้นขึ้นมาตาจากชั้นล่างชั้นหนึ่งนะเจ้าวิ่งขึ้นมาชั้นสองเนาะคุณผู้ฟังเฮาฮื้อเวลาฮื้อโอกาสกันหายใจก่อนนะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวปิกมาอยู่ต่อกันกับงานเพลงม่วนๆที่เลือกมาฝากผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์กับน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้า

อันดอนเนเจ้างานจากคุณตายอรไทยซุ่มเสียงห้องหวานหวานเนเจ้าตีนำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงของรอบเวียงเจียงใหม่แรงวันนี้เนเจ้าเนาะแรงวันตีตะกี้มีคุณผู้ฟังเนาะเจ้าคุณโก้ทักทายมาว่าตะกี้ไปแอลงานลานาเอ็กซ์โปเจอพี่เก่งด้วยเนเจ้าแต่ว่าบ่ได้ทักทายยังอย่างบ่ทักทายกันเนเจ้าแล้วก็เชื่อว่าต้องมีหลายคนที่เจอน้องเก่งแต่บ่ได้ตักนะเจ้าเพราะว่าหันส่งสายตามาอยู่เหมือนกันนะเจ้าแต่ว่าน้องเก่งแต่กี้น้องเก่งไปติดตามภารกิจของท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เจียงใหม่นะเจ้าท่านผอ.สวท.เจียงใหม่เนาะที่ไปร่วมกิจกรรมในเวทีช็อปมวลใจในงานลานาเอ็กซ์โป2026นะเจ้าซึ่งตะกี้เปิ้นกำลังมีพิธีเปิดแล้วก็ต่างด้านของผู้บริหารนะเจ้าหัวหน้าส่วนราชการเพื่อกลับไปเดินแบบกันนะเจ้าผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เฮาก็เป็นหนึ่งในนางแบบวันนี้นะเจ้าตะกี้นี้นะเจ้าคุณผู้ฟังนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานเปิดงานเชียงใหม่พรีเมียมคอฟฟี่เทส2026นะเจ้าภายใต้โครงการยกระดับการผลิตกาแฟให้มีมูลค่าสูงจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายสงกรานต์มูลวิจิตรอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่เจ้าพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนเกษตรกรผู้ประกอบการร้านกาแฟแล้วก็สื่อมวลชนเจ้าเข้าร่วมงานกันเนาะสำหรับวันนี้นะเจ้าซึ่งก็อยู่ในงานลานาเอ็กซ์โป2026ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาเนาะเจ้าซึ่งในโซนเนี้ยนะเจ้าก็จะมีแหล่งปลูกที่มีคุณภาพนะเจ้ามีการแปรรูปแล้วก็การตลาดโดยมีหานกาแฟนักกว่า 3,000 หานนะเจ้าซึ่งก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมกาแฟในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเนาะนอกจากนั้นก็ยังมีโซนอื่นๆคุณผู้ฟังแล้วก็ตะกี้ตอนช่วงประมาณ4โมงแรงนะเจ้าเปิ้นก็มีพิธีเปิดของโซนเวทีม่วนใจชอบม่วนใจนะเจ้าชอบม่วนใจที่เวทีของพัฒนาชุมชนนะเจ้าในงานลานาเอ็กซ์โปซึ่งตอนที่น้องเก่งปิ๊กมาเนี่ยกำลังอยู่ในการแสดงของศิลปินไม้เมืองนะเจ้าน้องอ้อมน้องแม็กไม้เมืองเนาะกำลังฮ้องเพลงอยู่มีแฟนคลับไปนั่งรอที่หน้าเวทีกันนักในส่วนของเวทีขวงวัฒนธรรมนะเจ้าก็จะมีศิลปินเดอะเพิร์นะเจ้ามีไอ้นัทไปห้องเพลงกับที่ห้างแต่บังเอิญว่าบ่ได้ปะกันสักกรรมนะเจ้าเอาภารกิจเร่งรีบเลยบ่ได้ปะกันสักกรรมแต่ก็หูต่างคนก็ต่างหูว่าต่างคนต่างมานะเจ้าเนาะก็อ่ะไผ่ที่ไปแอลงานลานาเอ็กซ์โปนะเจ้าก็ไปให้กำลังใจศิลปินล้านนาเขาได้เลยไปชมไปชอบไปชิมอู้เข้าไปตะกี้คุณผู้ฟังของกินของว่านี่นักแต่ก็มาได้ไปเดินนะเจ้าเดี๋ยวไว้วันหน้ามีโอกาสจะไปเดินชมเดินชอบนะเจ้าสำหรับของกินดีๆโอ้ผ้าตีนจกงามๆนะเจ้าคุณผู้ฟังก็เหมาะขนาดเนาะหันแล้วตึงใจบดีเรื่องของผ้าสิ้นผ้าเมืองนะเจ้าหันแล้วก็ตึงให้ได้นะเจ้าเนาะอ่ะช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่แรงวันนี้เจ้าน้องเก่งยังอยู่กับคุณผู้ฟังแล้วก็เวลาก็ล่วงเลยไปเว้ยนะเจ้าคุณผู้ฟังนี่ขนาดฟังติฟังทักฟังอูแล้วนะขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามาทักทายน้องเก่งต่างช่องทางไลฟ์ผ่านช่อง TikTok ดีเจเก่งในชั่วโมงนี้กันตวยนะเจ้าน้องเก่งยังเกี่ยมเพลงม่วนๆกันไว้นะเจ้าในช่วงเวลานี้เจ้า

กุหลาบนะเจ้ากุหลาบงานเพลงม่วนๆนะก็เลยมีคนส่งกุหลาบมาให้ขอบพระคุณเจ้าในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่น้องเก่งยังอยู่กับคุณผู้ฟังกู้ท่านกู้คนแต่ว่าวันนี้อาจจะมาแบบเหมือนเปิ้นติดจรวดมาเนาะคุณผู้ฟังในชั่วโมงก่อนหน้านี้เนี่ยไปงานลานาเอ็กซ์โปมานะเจ้าบ่มีโอกาสได้ไปเดินแอลเลยคุณผู้ฟังมันต้องปิ๊กไปแหมรอบนึงนะเจ้าว่าเราจะมีโอกาสได้ไปแอลแต่โซนนั้นโซนนี้ก็ได้ของกินของว่ามาโพสต์อวดก่อเนี่ยเจ้าบ่มีเลยหน้า Facebook เอ้ยหน้าอย่างก็สุมาเตหน้า TikTok น้องเก่งเนี่ยอาจจะมีคลิปเล็กๆของไม้เมืองศิลปินไม้เมืองเนาะตะกี้บันทึกเป็นมาก้ำหนึ่งในช่วงที่ติดตามไปภารกิจงานที่ลานาเอ็กซ์โปบังเอิญว่าก็เป็นเวทีเดียวกันที่เฮาตามนายไปนะเจ้าก็ได้ไปเห็นศิลปินไม้เมืองก็เลยถ่ายคลิปศิลปินไม้เมืองมานะเจ้าแล้วก็เอามาโพสต์ไว้ที่หน้า TikTok ของน้องเก่งนะเจ้าน้องไผ่ไข่หันบรรยากาศงามๆใครเห็นความงดงามของน้องอ้อมไม้เมืองกับไอ้แม็กนะเจ้าก็ไปพอได้เนาะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่อยู่ด้วยกันสำหรับช่วงเวลานี้เนาะช่วงนี้ก็ยังว่าคุณผู้ฟังเวลาก็มีแต่ละช่วงเวลานี่มันก็มานักนะเจ้าก็เลยเฮ้ยชีวิตก็ค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยความดันก็ขึ้นชีวิตก็เหน็ดเหนื่อยความดันก็ขึ้นเนาะแต่ว่าจะใดก็แล้วแต่เราก็ยังคงอยู่กับคุณผู้ฟังได้เป็นประจำเลยนะเจ้าก่อนหน้านี้มากี่วันเนาะน้องเก่งโพสต์นะเจ้าเจิญจวนเฮอได้ห่วมให้หอมบุญสั่งขนมจีบนะเจ้าสั่งขนมจีบแล้วก็ตอนนี้ก็คือสามารถสั่งขนมจีบได้ละคุณผู้ฟังแต่ว่าในเรื่องของเครื่องดื่มนะเจ้าเนาะอยากจะเอาไปห่วมสนับสนุนสำหรับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านรวมถึงพระสงฆ์สามเณรนะเจ้าที่วัดสันมะเกียงเนี่ยที่เปิ้นกำลังเตรียมงานที่วัดสันมะเกียงกำลังจะมีงานใหญ่ในเดือนหน้าเดือนพฤศจิกายนนะเจ้าก็เป็นการตัดลูกนิมิตนะเจ้าที่วิหารวัดสันมะเกียงนะเจ้าตำบลสำราญราษฎร์อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งหลายท่านหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินน้องเก่งเอ่ยชื่อเอ่ยนามวัดนี้บ่อยๆนะเจ้านี่ต้องยอมรับว่าโดยส่วนตัวแล้วเป็นศรัทธาวัดนี้นะเจ้าเปิ้นก็จะมีงานใหญ่ในเดือนหน้าแล้วก็ช่วงนี้น้องเก่งก็หันว่าเปิ้นมีการเตรียมงานนะเจ้าเปิ้นมีการเตรียมงานพัฒนาวัดนะเจ้าเทปูนแปลงทำความสะอาดทาสีเพื่อให้เกิดความงดงามนะเจ้าเพื่อที่จะต้อนรับงานใหญ่ในเดือนหน้าเนาะก็เลยมีใจว่าอยากให้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะถวายน้ำปานะนะเจ้าเนาะบอกว่าจะเป็นเครื่องดื่มบำรุงกำลังน้ำชากาแฟอย่างเอียนะเจ้าเพื่อที่จะคือไปสร้างความเปิ้นห้องว่าเย็นช่ำหลังจากที่เจอกับอาการฮ้อนแล้วก็ย่างการนะเจ้าเนาะก็เลยบอกบุญกันไปนะเจ้าเนาะใครที่อยากจะมีใจให้ให้หอมบุญด้วยกันก็เจอเลยนะเจ้าน้องเก่งยินดีเป็นสะพานบุญเนาะในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าน้องเก่งอาจจะใช้เวลาประเมินเพราะว่ามีกำหนดว่าจะถวายให้เปิ้ลในวันอาทิตย์นี้นะเจ้าเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นวันที่จะมีกลุ่มเจ้าบ้านผู้ปกครองของน้องเนนทั้งหลายนะเจ้ามีพระสงฆ์สามเณรอยู่กันครบ9พระสงฆ์สามเณรในวัดนั้นก็อยู่มีประมาณ30รูปนะเจ้าแล้วก็ชาวบ้านที่จะไปช่วยกันรวมพลังเทปูนทาสีทำความสะอาดวัดปรับปรุงพื้นที่ในวัดนะเจ้าเนาะก็มีหลายเพราะนั้นก็เนาะขออนุญาตเป็นสะพานบุญนะเจ้าสำหรับทุกท่านทุกคนที่อยากจะร่วมบุญด้วยกันนะเจ้าก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ยังอยู่กับคุณผู้ฟังเจ้าเนาะพร้อมกับงานเพลงม่วนๆที่จะเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังกันตะกี้อู้ถึงว่าไปงานลานาเอ็กซ์โปกำลังไปหั่นใส่ศิลปินไม้เมืองเปิ้นห้องเพลงอยู่นะเจ้าเพราะฉะนั้นปิกมาเกาะบลืมเจ้าบลืมที่จะ
ปิดเพลงของไม้เมืองนะเจ้าแล้วก็แน่นอนเพลงตี้กึดใจได้สำหรับไม้เมืองในช่วงนี้พออู้ถึงไม้เมืองแล้วเก่งจะกึดถึงเพลงนี้ก่อนเป็นเพลงแรกนะเจ้าเนาะงานเพลงม่วนๆกับงานเพลงใหม่ๆของเปิ้ลโหจะได้ตกลงนี่เลยมาแล้วนะเจ้างานเพลงที่เปิดบ่อยๆก็ไม่เบื่อเจ้า

วินรันจวนเนาะคุณผู้ฟังจะมีไผ่ที่ขึ้นเหมือนน้องเก่งก็ว่าเพลงเนี้ยฟังกี่หลบกี่เตือกับบ่เบื่อบ่ก่ายนะเจ้าเป็นเพลงม่วนๆฟังสบายๆโดยเฉพาะเพลงที่ถ่ายทอดโดยเสียงของน้องอ้อมไม้เมืองเนี่ยนะเจ้ามันเย็นสบายหัวใจแต่ว่าเนาะก็ถือว่าเป็นงานเพลงม่วนๆเพลงนึงที่น้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามส่งกำลังใจกับน้องเก่งกันได้เป็นประจำนะเจ้าแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงน้องเก่งก็จะมาอู้มาจ๋านำเสนอเรื่องราวข่าวสารแล้วก็งานเพลงในแนวของเพลงลูกทุ่งแล้วก็เพลงกำเมืองคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะเจ้าก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆที่เฮาได้ปะกันทักทายคุณสุนีนะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีคุณท่านกุคนเลยที่แวะเข้ามาทักทายกันนะเจ้าผ่านต่างช่องทางไลฟ์ผ่านช่องติ๊กต็อกดีเจเก่งสวัสดีคุณสวัสดีขอบคุณเจ้าขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันส่งกำลังใจกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงค่ำวันนี้6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะเจ้าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเพิ่นก็มีการรายงานอากาศกันไว้นะเจ้าคุณผู้ฟังน้องเก่งก็จะรายงานต่อเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบสถานการณ์อากาศบ้านเฮาเป็นจะใดนะเจ้าเปิ้นบอกว่าตั้งแต่6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งเจ้าทั้งนี้ก็เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะเจ้าหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะเจ้าก็ยังต้องเตือนสำหรับพี่น้องประชาชนในภาคเหนือนะเจ้าระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักนะเจ้าฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลต่างน้ำไหลผ่านแต่ก็ยังสบายใจขึ้นมาหน่อยนะเจ้าคุณผู้ฟังว่าปริมาณฝนในภาคเหนือเฮามีบ่ให้นักสักเท่าใดนะเจ้าภาคเหนือตอนบนบ้านเฮาค่ำวันนี้เป็นต้นไปมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็เจียงใหม่แข่งกันอยู่2จังหวัดนะเจ้าแม่ฮ่องสอนแล้วก็เจียงใหม่เนี่ยมักจะถูกเตือนเสมอในเรื่องของฝนฟ้าที่จะมีขึ้นในช่วงนี้นะเจ้าเฮามาพอเหรอว่ามีการรายงานฝนกันซักมอกใดพ่องในช่วง6โมงแรง6โมงแรงคือนู้ฝั่งเจ้าเปิ้นก่อตรวจพบกลุ่มฝนบอกว่าจะเป็นตั้งเจียงใหม่แม่ฮ่องสอนพะเยาน่านแปร่แพร่ตากสุโขทัยอุตรดิตถ์นะเจ้าซึ่งเจียงใหม่ก็ปะอยู่สองอำเภอสายใต้ก็คืออมก๋อยแล้วก็ดอยเต่านะเจ้าส่วนที่แม่ฮ่องสอนตอนนี้ตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอปางมะผ่าอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมแม่สะเลียงนะเจ้าที่จังหวัดพะเยาก็มีฝนที่อำเภอปงอำเภอเชียงม่วนนะเจ้าที่จังหวัดน่านก็จะมีที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดลำปางก็จะมีที่สบปราบเถินจังหวัดแพร่ก็มีที่อำเภอวังชิ้นสูงเม่นที่จังหวัดตากก็มีที่สามเงาสุโขทัยมีที่ศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์ก็มีที่ลับแหล่นะเจ้านั้นหลับปูนข้ามไปเหมือนที่เปิ้ลได้รายงานไว้ก็จะมีที่เจียงใหม่แม่ฮ่องสอนเนี่ยนักหรือเปิ้ลน้อยนะเจ้าแม่ฮ่องสอนนักหรือเจียงใหม่พื้นที่เจียงใหม่ยังมีแค่อมก๋อยกับดอยเต่านะเจ้าแต่ว่าแม่ฮ่องสอนก็มีหลายพื้นที่เนาะอันนี้ก็จะเป็นการรายงานอากาศเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นได้วางแผนในเรื่องการเดินทางระมัดระวังในทุกๆเส้นทางที่เราเจอฝนนะเจ้าเนาะเอาละคุณผู้ฟังเจ้าแรงวันนี้กับรอบเวียงเจียงใหม่น้องเก่งจะต้องลาคุณผู้ฟังกันก่อนแล้วสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามทาง FM 93.25 MHz นะเจ้าวันพุธ6โมงแรงเฮาปิกมาปะกันใหม่นะเจ้าสำหรับวันนี้มีความสุขกันกุท่านกุคนสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวต้านอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการเพื่อสนับสนุนทุกประเทศบูรณาการข้อมูลข้ามพรมแดนสกัดกั้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทผ่อนนาน40ปีผู้ช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองผู้บริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีซาอุดีอาระเบียอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวต้านอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สนับสนุนทุกประเทศบูรณาการข้อมูลข้ามพรมแดนสกัดกั้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์
2: นายเอกนิตินิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในโอกาสเปิดตัว Bangkok Blueprint for Fort Resilient Financial Service พิมพ์เขียวแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อบริการทางการเงินที่ยืดหยุ่นและปลอดภัยจากการฉ้อโกงอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่ารูปแบบการฉ้อโกงในปัจจุบันมีความซับซ้อนและไร้พรมแดนเหยื่ออาจอยู่ในประเทศหนึ่งขณะที่มิจฉาชีพปฏิบัติการจากอีกประเทศและเส้นทางการเงินถูกย้ายผ่านประเทศที่3มาตรการรับมือที่ผ่านมาของแต่ละประเทศยังคงจำกัดอยู่ในกรอบเขตแดนของตนเองทำให้กลุ่มมิจฉาชีพอาศัยช่องว่างเหล่านี้แสวงหาประโยชน์จึงไม่มีประเทศใดสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยลำพังภัยคุกคามทางดิจิทัลและอาชญากรรมข้ามชาติสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกสูงถึง1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือคิดเป็น3%ของ GDP โลกสำหรับ Bangkok Blueprint ถูกออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิดสำคัญ3ประการได้แก่ดึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งแพลตฟอร์มดิจิทัลสถาบันการเงินและผู้ให้บริการโทรคมนาคมเข้ามาบูรณาการร่วมกันเพื่อป้องกันตั้ง

0: แต่ต้นทางรวมถึงกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศขยายผลจากความพยายามในระดับประเทศสู่การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรและนานาประเทศทั่วโลกและออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้เผยแพร่เอกสารคู่ขนาน Bangkok Blueprint in Action ซึ่งรวบรวมบทเรียนและความท้าทายจากกรณีศึกษาในประเทศไทยฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์พร้อมหยิบยกตัวอย่างความสำเร็จของประเทศไทยผ่านโครงการ Connect for Dotซึ่งเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลการช่อโกงที่กระจัดกระจายระหว่างหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันทำให้สามารถวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของมิจฉาชีพตรวจจับความผิดปกติและระงับภัยได้โดยเร็วยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยเน้นย้ำ Bangkok Blueprint มุ่งสร้างกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเข้มงวดนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าการเงินดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความเสี่ยงที่เชื่อมโยงถึงกันโดยเฉพาะปัญหาการฉ้อโกงและหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในปี2566สร้างความสูญเสียทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนความสูญเสียสูงถึงร้อยละ67ของทั้งโลกสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกและการประสานงานอย่างจริงจังส่งผลให้มูลค่าความสูญเสียจากการฉ้อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือ 32,000 ล้านบาทในปี2568และในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ความสูญเสียลดลงเหลือประมาณ 9,000 ล้านบาทแสดงถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนธปท.ได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint ซึ่งนำเสนอ5เสาหลักสำคัญได้แก่การสร้างรากฐานทางกฎหมายที่แข็งแกร่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบชัดเจนการยกระดับวงจรการบรรเทาการช่อโกงตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์การตรวจจับตลอดจนการระงับและฟื้นฟูอย่างรวดเร็วการประยุกต์ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงและการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่การขยายความร่วมมือทั้งในและระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันและการคุ้มครองและสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ผู้บริโภค
2: บางกฎพิ้นจะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อบางกฎพิ้นก็จะติดยึดโยงอยู่กับเรื่องนี้อีกหลายปีครับด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดยWorld Bank IPF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็นหนึ่งในสี่ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของ IMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
1: นอกจากนี้ธปท.ได้ขยายมาตรการสกัดกั้นการฟอกเงินและเส้นทางการเงินผิดกฎหมายโดยกำหนดเกณฑ์รายการการถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปรวมถึงการซื้อขายทองคำมูลค่าสูงกวดขันธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและร่วมมือกับสำนักงานกลต.ในการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะเหรียญ USDT ที่มักถูกใช้เป็นช่องทางแปลงเงินจากบัญชีม้าผู้นำด้านการเงินโลกสนับสนุนแผนแม่บท Bangkok Blueprint เพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอศูนย์ AOC 1441ของไทยเป็นต้นแบบโลก
3: นางคริสตาลีน่ากอเกียว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในเวทีเสวนาเปิดตัวแผนแม่บท Bangkok Blueprint ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนว่าปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงจากการใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งกำลังทำลายความไว้วางใจในระบบการเงินดิจิทัลสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั่วโลกสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือราวร้อยละ2ของ GDP โลกทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนระดับฐานรากพร้อมกันนี้ได้เสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่ การสื่อสารเชิงรุกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบซึ่ง IMF พร้อมนำแนวทางตามแบงคอกบลูพริ้นท์ไปบูรณาการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกด้านนางอัญชุลาคารกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เน้นย้ำว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจึงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีพร้อมกล่าวยกย่องศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์หรือศูนย์ AOC 1441ของไทยที่บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนสามารถระงับความสูญเสียได้กว่า42%ซึ่งธนาคารโลกเตรียมนำโมเดลความสำเร็จนี้ไปเป็นต้นแบบในการปรับใช้กับประเทศอื่นๆต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจติดตามการปฏิบัติงานของกองอำนวยการติดตามสถานการณ์สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงที
4: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจความพร้อมในการจัดตั้งกองอำนวยการติดตามสถานการณ์รองรับการประชุมณศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลโดยรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวภารกิจและโครงสร้างการจัดกองอำนวยการสถานการณ์จากนั้นตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองอำนวยการติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมของกำลังพลการติดตามและการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ก็อำนวยการติดตามสถานการณ์ได้จัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการกำลังจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษของเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยทุกหน่วยมีความพร้อมทั้งด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และแผนปฏิบัติการสามารถเข้าปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญของประเทศไทยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดคัดกรองโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมของกลางเป็นมีด1เล่มยาไอซ์จำนวน5ถุงเล็กและอุปกรณ์เสพยาเสพติดรวม3ชุดสายตรวจสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีได้เข้ารับตัวบุคคลและของกลางเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้พร้อมหารือขยายการค้าการลงทุน
0: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมให้การต้อนรับนายกีปาเมอแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ถึง17ตุลาคมนี้การเยือนครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับวาระครบรอบ55ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ในปีนี้ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพของทั้งสองประเทศเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมทั้งสองฝ่ายจะใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรียุโรปความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีรวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและระดับโลกสำหรับวันพรุ่งนี้มีกำหนดการสำคัญได้แก่พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการการหารือข้อราชการกลุ่มเล็กการหารือข้อราชการเต็มคณะการแถลงข่าวร่วม
5: และงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสุขีอริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับให้เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยไม่ต้องรอน้ำลด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติอย่างรวดเร็วพร้อมกันนี้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดปัจจุบันได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วมากกว่า 200,000 ครอบครัวซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่รวดเร็วกว่ารอบที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการจ่ายเงินเยียวยากรณีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจำนวน2 ล้านบาทนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลได้จัดให้มีการคุ้มครองการประสบภัยภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติผ่านกรมธรรม์ประกันภัยผ่านอุบัติเหตุกรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการนำระบบการประกันภัยมาเป็นกลไกรับรองความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยาดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันท่วงทีคณิกาแก้วใสรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงินรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโครงการนี้สนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบไปจนถึงวันที่30 ธันวาคม 2573หรือจนกว่าเงินจะเต็มที่สำคัญโครงการนี้ไม่ใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลและคาดว่าจะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาททั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างและการจ้างงานเป็นการช่วยประชาชนให้มีบ้านเป็นของตัวเองควบคู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ
7: รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทเพื่อช่วยประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่ผ่านครม.เห็นชอบนะคะไปจนถึงวันที่30 ธันวาคม 2573หรือจนกว่าวงเงินจะเต็มค่ะที่สำคัญโครงการนี้นะคะไม่ขอใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลด้วยค่ะคาดว่าจะช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาทเลยค่ะ
1: คณะรัฐมนตรีรับทราบความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ช่วงต้นเดือนหน้าน
8: ายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบการเตรียมความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกโดยงานดังกล่าวจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1 พฤศจิกายน 2569ก่อนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่2 พฤศจิกายน 2569ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีกำหนดการเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่3พฤศจิกายนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับโครงการพัฒนาภาคเกษตรกรรมพร้อมทั้งเตรียมพิจารณาวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่และการแก้ไขปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนในภูมิภาคต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ต่อกันที่ประเด็นทางการเมืองรัฐมนตรีหลายคนเห็นว่าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านถือเป็นเรื่องปกติและพร้อมชี้แจงทุกประเด็น
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งรัฐมนตรีต้องมีความพร้อมในการชี้แจงทุกประเด็นโดยเฉพาะข้อกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมช่อฉนปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตเพราะกระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงใหญ่มีรายละเอียดในการบริหารงานที่หลากหลายอีกทั้งมีงบประมาณที่ต้องดำเนินการในแต่ละปีจำนวนมากโดยมีงบลงทุนปีละประมาณ100,000 ล้านบาทนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็น1ใน18รายชื่อที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจกล่าวว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องปกติฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลซึ่งยืนยันพร้อมที่จะชี้แจงทุกข้อสงสัยส่วนข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการทุจริตรวมถึงใช้เครือข่ายทุจริตการเลือกสว.นั้นส่วนตัวมองว่าเป็นเพียงวาทกรรมเท่านั้นและหากจะนำเรื่องการบริหารจัดการน้ำมาอภิปรายเป็นประเด็นการเมืองก็ไม่กังวลเพราะรัฐบาลมีความตั้งใจในการแก้ไขอย่างเต็มที่อยู่แล้วเช่นเดียวกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่กังวลและพร้อมชี้แจงกรณีที่ฝ่ายค้านหยิบยกการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไปเป็นประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะกระทรวงได้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่และไม่มีการแทรกแซงองค์กรอื่นในการตรวจสอบอย่างแน่นอนอีกทั้งหากพบมีข้าราชการเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดด้านนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันมีความพร้อมเต็มที่ในการรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านและพร้อมชี้แจงทุกข้อกล่าวหาด้วยความบริสุทธิ์ใจสำหรับประเด็นที่คาดว่าจะถูกนำมาอภิปรายคือข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตในหน่วยงานที่กำกับดูแลเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติรวมถึงประเด็นการทุจริตเลือกสว.ยืนยันว่าสามารถชี้แจงได้ในทุกข้อสงสัยอย่างแน่นอนส่วนรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยประกอบด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งทั้งสองคนไม่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลยังคงราบรื่นและเชื่อมั่นรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นสาวิสาประทุมมารายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เพิ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
14: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศ นางคริสตาลีนาจอร์เจวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้ที่เตือนว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสนามบินในหลายพื้นที่ของซาอุดีอาระเบียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกพร้อมเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบียมีความสำคัญต่อทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกทั้งนี้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังเพิ่มความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์รายงานว่าค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมงของสิงคโปร์พุ่งสูงขึ้นแต่ระดับ284ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศซึ่งส่งผลให้ค่าฝุ่นพุ่งสูงสู่ระดับสูงมากซึ่งถือเป็นครั้งแรกในช่วงฤดูหมอกควันระดอกปัจจุบันขณะที่รัฐบาลติมอร์เลสเตประกาศระงับการเรียนการสอนสถานศึกษาทั่วประเทศเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปเนื่องจากเผชิญอนุภาคมลพิษจากไฟป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศเพื่อนบ้านอาทิอินโดนีเซียต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร2เซนติเมตรและเวลา 19:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 15:04 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:09
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
16: รำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไป
14: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็น

ที่โดฮากาตาร์ไปนู่นนะฮะรายการแบดมินตันที่โอเดนเซ่เดนมาร์กครับนะฮะเป็นรายการใหญ่อีกรายการหนึ่งนะครับ World Tour Super 750นะวิกเตอร์เดนมาร์กโอเพ่น2026เงินรางวัลกว่า 950,000 เหรียญสหรัฐว่าประมาณ 31,825,000 บาทที่โอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาวิวกุลุตวิทิสารเล่นแบบเหนื่อยๆนะดูสภาพแล้วคือเหมือนกับไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่เจอกับรามุส MK นะครับมือ27ของโลกจากเดนมาร์กนะครับแล้วก็แพ้ไป 1-2 เกม 21-13 17-21 และเกม3แพ้ 12-21 MK นะฮะรามุส MK คนนี้เคยชนะวิวในการเจอกันมา3ครั้งหลังสุดรายการนี้เมื่อ2ปีก่อนนะฮะก็แพ้รามุส MK ตกรอบแรกนะครับแล้วไปแพ้ที่จีนด้วยและมาแพ้กันต่อที่รายการนี้แหละครับเดนมาร์กนะครับรามุส MK นะครับวิวแพ้นะครับตกรอบไปแต่ไม่เป็นไรแพ้รายการนี้เก็บตัวรายการใหญ่เฟนโอเพ่นนะ World Tour Super 1,000 รายการใหญ่นะครับส่วนในประเภทคู่ผสมพักพลธีรรัตน์สกุลกับทรัพย์สรีแต้รัตนชัยนะครับแพ้กับผู้ของไต้หวันนะครับหลิวกวงเฮงกับซูหลินฮุย 0-2 เกม 16-21 แล้ว 16-21 วันนี้มีสุพนิดาเกตทองนะครับก็เจอกับพูดีกุสมาวาดานี่นะครับจากอินโดนีเซียแล้วก็แพ้ไป 0-2 เกม 18-21 และ 13-21 นะครับแล้วก็ปุ๋นกัทนะดนพันพาณิชย์จับคู่กับเจนเชนิชาสุดใจประภารัตน์เป็นการจับคู่กันนะเพราะเจนกับไตเติ้ลแยกกันนะครับมาแล้วก็เจนเชนิชามาจับคู่กับบุญธนดลนะครับเจอกับแชมป์เอเชียนเกมปีล่าสุดนะก็คือทางด้านของเยนซินแบงกับไวยาซินนะครับก็แพ้ไป 0-2 เกมนะครับนะ16-21แล้ว11-21นะสู้ได้สูสีนะครับและเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะก็เป็นทางด้านของอิคิวพนิชพลธีรรัตน์สกุลเจอกับนัทงือเย็นนะครับจากไอร์แลนด์นะครับเกมแรกแพ้ไปก่อน19-21พอเกม2ชนะ21-17และ21-16ครับโอ้นั้นปรบมือให้สำหรับทางของอีคิวกลับมาชนะได้นะครับขึ้นท่านนำในเกมที่3เนี่ยนะฮะแมตช์พอยต์เนี่ยนำอยู่20-13-14แล้วก็เขาไล่มา3แต้มแล้วก็อีคิวก็ตบชนะไปนะครับนี่เป็นชัยชนะของอีคิวนะนะเขารอบไปเรายังเหลือ2คู่นะที่จะแข่งขันในค่ำคืนนี้นะมีคู่อะไรบ้างเนี่ยไม่ใช่3คู่สิมีหมิวพลประวีช่อชูวงเจอกับดาวิกาซีฮากจากอินเดียนะครับมีทางของพิรัชชัยสุขพันธ์กับโอโม่พักพลธีรรัตน์สกุลเจอกับคู่ของไต้หวันก็คือลีเจียฮุยกับหยางโพซวนนะนี่คู่เก่งของไต้หวันเลยนะนะทางของลีเจียฮุยกับหยางโพซวนเนี่ยคู่เก่งของเขานะเดี๋ยวจะเจอกันแล้วก็คู่ผสมนะบาสเดชาพลโพวรานุเคราะห์เนี่ยนะฮะกับเฟรมสุภาษาเพียว3พรานนะครับรอบ2เนี่ยค่ำคืนนี้เจอคู่ของมาเลเซียนะครับก็คือฮูปังรอง

ไลท์เปียจริงที่ผมรายงานไปเมื่อวานนะครับก็รอแข่งในค่ำคืนนี้ก็รอเชียร์กันสำหรับแบดมินตันนะรายการใหญ่ที่จะแจ้งให้ทราบนะครับก่อนจะไปเรื่องของฟุตบอลคุณผู้ฟังครับค่ำคืนนี้คุยกันยาวๆนะแมนยูแข่งด้วยนะครับผมจะเป็นอะไรเดี๋ยวแจ้งให้ทราบไปดูเรื่องของความเร็วนิดนึงนะครับความเร็วของการแข่งขันมอเตอร์ไซค์นะฮะสาวสวยของเราสาวหล่อของเราฮะเดินทางไปสเปนเรียบร้อยแล้วนะสำหรับทางด้านของมุกครับมุกดาสารพืชนะครับนะไปแข่งขันรายการมอเตอร์ไซค์นะครับรายการหญิงนะครับ FIM Women Circuit Racing World Championship นะครับซึ่งรายการนี้เนี่ยได้รับความสนใจจากแฟนกีฬามากมายนะครับเพราะว่าเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าสาวไทยคนเดียวฮะนะที่ต้องถือว่าความเก่งสุดยอดนะฮะทางด้านของมุกระดาสารพืชนะครับไปแข่งขันกันนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ไปแข่งขันกับผู้ชายคว้าแชมป์ที่สเปนมาแล้วงานนี้เป็นงานของผู้หญิงครับ FIM Women Circuit Racing World Championship นะครับซึ่งแข่งขันกันโดยของมุกระดาสารพืชนะครับนักแข่งนักบิดชาวไทยจากสโมสร East NJT Racing นะครับEast NJT Racing Team นะเป็นพันธมิตรผู้สนับสนุนนะหลักจากไทยแล้วส่งเข้าแข่งขันมาแล้ว5สนามมุกเนี่ยลงแข่งขันมาแล้ว12ลงแข่งขันมาแล้ว5สนามนะครับได้ไวการ์ดมานะครับแล้วก็เอารถมาเลข12นะสร้างความฮือฮานะสร้างความสำเร็จในการแข่งขันนะคือเข้าเส้นชัยอันดับที่3ถึง2ครั้งที่มิซานโนเวิลด์เซอร์กิตมาโคชิโมเดลลี่อิตาลีแล้วก็ไปขึ้นโพเดียมต่อที่โดนิงตันพาร์คในสหราชอาณาจักรเก็บคะแนนสะสมทั้งๆที่ไปแข่งฤดูกาลแรกนะฮะดูท็อป5ของตารางมี99คะแนนนะครับวันนี้เดินทางไปเซบีย่าสเปนเพื่อไปแข่งขันที่เซกิโตเตเคเรสอังเคิลดีเอโจนะเพื่อแข่งขันรายการสุดสัปดาห์นี้นะครับซึ่งมุกก็บอกว่าสนามนี้เป็นสนามที่ท้าทายนะเฮเรสนะครับเป็นสนามที่โค้งความเร็วสูงต้องใช้เทคนิคการขี่สูงนะเบรกลึกอะไรต่างๆนะฮะก็เคยแข่งขันมาไปเมื่ออู๋กว่าหลายสิบปีก่อนก็เคยไปสนามนี้มาเหมือนกันนะมุกระดาก็ขอกำลังใจนะในการแข่งขันในศึก Women Circuit Racing World Championship นะสามสุดท้ายของปีนี้นะมุ่งหวังว่าอยู่ที่5ขยับอยู่ที่4นะแล้วก็หวังจะขึ้นโพเดียมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าได้อีกนะถ้าผลงานดีในสนามนี้ก็ได้สิทธิ์ไวการ์ดต่อในทุกสนามนะก็ขอบคุณกองเชียร์ชาวไทยขอบคุณ East NJT Racing Team ที่ดูแลสนับสนุนโดยเฉพาะมิสเตอร์บ๊อบเดวิสันนะครับที่สนับสนุนแล้วก็เชื่อมั่นในตัวมุกให้ไปแข่งขันในนามประเทศไทยนะแทนประเทศไทยแล้วก็นักแข่งหญิงจากเมืองไทยนะครับนี่คือสนามท้าทายนะครับก็แข่งขันกันเสาร์ที่17ตุลาคมนะฮะเรทแรกนะครับจากนั้นก็เรทที่2อาทิตย์ที่18ตุลาคมนะครับช่องทางในการชมก็นู่นแล้ว True Vision Now นะครับซึ่งFIM Women Circuit Racing World Championship เนี่ยก็หรือว่าชื่อเดิมก็คือ FIM Women Circuit Racing World Championship นะครับเป็นจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกประเภทหญิงนะฮะหญิงล้วนๆนะครับจัดขึ้นเป็นทางการโดยสมาพันธ์จักรยานยนต์นานาชาติหรือว่า FIM ร่วมกับ Dorna Sport นะฮะ Dorna Sport ก็นี่แหละก็ MotoGP นะที่เขาจัดที่เราคุ้นๆกันปัจจุบันนี่แหละครับนะส่วนอีกเรื่องนึงนะบ้านเราก็จะเตรียมแข่งขันรายการนี้เนี่ยสุดสัปดาห์นี้เหมือนกันนะครับนะรายการนอกรายการทางด้านของรายการซุปเปอร์ไบค์บ้านเรา Nexter BRIC Superbike Championship 2026นะสนาม3นะที่บุรีรัมย์ทางด้านของทีม S นะ NJT Racing Team เนี่ยเขาต้องการความสำเร็จครับวันนี้เปิดตัวนักบิดนะอิมพอร์ตมาจากไอร์แลนด์ใช่ไหมอิมพอร์ตมาจากไอร์แลนด์นะพอลจอร์แดนนะพอลจอร์แดนนี่มากประสบการณ์จากสนามของIce of Man QC นะมาแข่งขันนะจากไอร์แลนด์มาแข่งขันรายการให้กับสโมสรให้กับทีม SNJT SR Racing Team นะลุยศึก Nexter BRIC Superbike Championship 2026สนาม3นะครับในรุ่น Superbike 1000cc นะ SB1 Pro นะแล้วก็จะรถตัวแข่งชนรถ Honda CBR 1000RRR มาได้22ที่ช้าง International Circuit บุรีรัมย์โอ้โหนี่หวังเนี่ยคือเอานักบิดระดับตัวท็อปนะระดับของยุโรปมาแข่งขันบ้านเราคือนอกจากมาแล้วนะสร้างกระแสแล้วต้องบอกเลยนะครับว่านักกีฬานักบิดจากไทยได้ประสบการณ์ในการบิดแข่งขันกับนักกีฬาระดับโลกนะพอลจอร์แดนนี่นะครับแน่นอนแล้วได้เรื่องของการเข้าโค้งการขับอะไรต่างๆทัศนคติของการแข่งขันนะก็สุดสัปดาห์นี้นะเดี๋ยวก็ผมก็จะแจ้งผลการแข่งขันหรือว่าแจ้งให้ทราบสำหรับการแข่งขัน Nexter BRIC Superbike นะที่สนามช้าง International Circuit บุรีรัมย์ได้ทราบนะครับนี่2ความเร็วนะครับส่วนอีกความเร็ว1นะก็จบไปแล้วแต่ว่าสร้างกระแสฮือฮานะก็คือเจ็ตสกีครับ
ก็ทางด้านของคุณปริเขตสืบสาการนะผู้อำนวยการทัวร์

เมนเจสกีโลก WGP1 World Series เก็บคะแนนชิงแชมป์โลกนะซึ่งเป็นลิขสิทธิ์สำคัญนะลิขสิทธิ์กีฬาสัญชาติไทย 100% นะฮะก็บอกเปิดตัวเลขการเติบโตของการออกอากาศไฮไลท์ไปทั่วโลกนะระดับพันล้านครัวเรือนนะครอบคลุม111ชาติผ่าน57สถานีโทรทัศน์นานาชาตินะครับแล้วก็เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศไทยได้มหาศาลนะตามที่นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลที่ย้ำเสมอนะครับว่ากีฬานะต้องพัฒนานะในเรื่องของกีฬาแล้วก็โครงสร้างให้แข็งแกร่งเรื่องของลิขสิทธิ์กีฬานะเพิ่มขีดจำกัดความสามารถนะในตลาดโลกยุคใหม่แสดงให้เห็นว่าบทบาทกีฬาไทยแล้วก็การบริหารการแข่งขันกีฬาไปสู่การบริหารกีฬาโลกได้นะครับผู้อำนวยการทัวร์นาเมนต์เจ็ตสกีโลก WGP1 นะคุณบริเขตสืบสานการก็บอกว่ากีฬาเจ็ตสกีก็ทำภารกิจกีฬา2ด้านนะครับเน้นก็คือเรื่องของการสร้างงานกีฬาทีมชาติไทยแล้วก็การแข่งขันกีฬาระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเอเชียนเกมซีเกมอะไรต่างๆนะครับซึ่งสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยโดยมีพลตำรวจเอกเดชณรงค์สุทธิชาญบัญชานะเป็นหัวเรือใหญ่แต่ว่าความท้าทายของเราก็ทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับนะครับก็ไปแข่งขันนะในระดับตลาดโลกนะแล้วก็สร้างนโยบายสอดคล้องกันนะครับแต่ว่าภารกิจต่างๆเนี่ยก็มีคู่แข่งขันนะคู่แข่งขันที่พร้อมที่จะแย่งแข่งขันกับเราด้วยนะเราก็ต้องเตรียมตัวนะครับไม่ว่าจะกลุ่มยุโรปหรือกลุ่มสหรัฐหรือว่าตะวันออกกลางนะซึ่งเขาพร้อมที่จะแข่งขันและแย่งเนี่ยเรื่องของ WGP1 ไปจากเราไปจากการแข่งขันนะครับแล้วท่านรัฐมนตรีนายสุรศักดิ์ปัญจเรืองวรคุณก็ย้ำนะฮะบอกว่าเราต้องพัฒนากีฬานะเชิงโครงสร้างเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆแล้วก็เรื่องของการเข้าสู่การแข่งขันกีฬาเข้าสู่เรื่องของตลาดโลกยุคใหม่เรื่องของกีฬานะสร้างศักยภาพนักกีฬาไทย12แชมป์ที่ผ่านมาได้เห็นนะว่าทีมนักกีฬาของเรานะแล้วก็ประสบความสำเร็จรวมถึงลิขสิทธิ์ต่างๆนะที่ WGP1 World Series นะไปออกอากาศอย่างที่บอกนะครับ111ประเทศ57สถานีทั่วโลกนะก็เป็นการแข่งขันนะสถิติเป็นทางการนะผู้ชมกว่า25ล้านคนนะซึ่งในการแข่งขันต่อไปนี่เป็นรายการสำคัญที่WGP1 นะครับจะขยายต่อให้ผู้ชมมากกว่านี้อีกนะก็ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยพัทยาแหละครับ13-17มกราคมปีหน้านะ13-17มกราคมปีหน้าซึ่งคาดว่าถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมนะไปทุกทวีปของทั่วโลกเลยนะครอบคลุมมากกว่า80ล้านครัวเรือนนะก็จะได้ชมการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกนะ WGP1 นี่แหละครับแล้วก็ไทยจะได้ประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์เรื่องของท่องเที่ยวเรื่องของกีฬาเรื่องของกีฬาในเรื่องของธุรกิจกีฬาในระดับโลกนะเชื่อมต่อโลกเรื่องของกีฬาเข้าไปเกี่ยวข้องนะเราได้ประโยชน์สูงสุดนะครับรอความเคลื่อนไหวเรื่องของ WGP1 นะผ่านทางรายการแวดวงกีฬาแล้วก็ทางเว็บไซต์แล้วก็ทางสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังครับมาเรื่องของฟุตบอลบ้างนะในค่ำคืนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะฟุตบอลมีหลายรายการนะครับเอายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก่อนนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยบาร์เซโลนาสมราคาเต็ง1นะบุกไปชนะกาลาตาซาราย4-1นะครับถึงแม้ว่าเจ้าบ้านกาลาตาซาราย ได้กองเชียร์เยอะนะจะยิงนำไปก่อนด้วยจากอเล็กเซ่เบดราคอฟนะครับแต่ว่าบาร์ซ่าก็บุกเอาและบุกเอายิง4ประตูนะครับจากชุดเอากาเซโลเฟอร์มินโลเปสแอนโทนีกอร์ดอนนะยิงอีกแล้วนะแล้วก็คาริมอเดเยมีนะครับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาชนะต่อเนื่องนะ2นัดในถ้วยใบนี้6แต้มเต็มนะครับส่วนกาลาตาซารายนะครับแพ้2นัดรวดอยู่ท้ายตารางนัดต่อไปของถ้วยใบนี้นะครับกาลาตาซารายไปเยือนลิวนะครับแล้วก็บาร์เซโลนาเจอบิ๊กแมตช์ปารีสแซงต์แชร์แมงนะฮะ20ตุลาคมนะครับส่วนอาร์เซนอลครับร้อนแรงเจอกับลิลครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับชนะไป3-0เนื้อสมราคาแชมป์จากเกาะอังกฤษนะครับยูเรียนทิมเบอร์อาเบรซีเอเซ่แล้วก็บุคาโยซาก้านะยิงในครึ่งหลังนะครับ3-0นะครับถึงแม้ว่าจะฟืดๆบ้างในครึ่งแรกนะครับที่เอเมอริสสเตเดียมแต่ว่าครึ่งหลังปืนใหญ่อาร์เซนอลลูกทีมของมิเกลอาร์เตต้านะครับนะก็เล่นได้อย่างเต็มที่นะก็ชนะไปนะคว้าชัยชนะ2นัดรวดเลยทีเดียวนะครับนัดต่อไปอาร์เซนอลก็จะเจองานหนักหน่อยเจอกับบาเยิร์นมิวนิกนะคู่ปรับสำคัญในเวทียุโรปในวันที่21ตุลาคมส่วนลิลเจอกับกาลาตาซารายก็2ทีมนี้ก็ลุ้นกันนะครับว่าใครจะชนะนัดแรกของเกมการแข่งขันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอ้โหเจอกับทางด้านของแอตเลติกบุกไปเยือนแอตเลติโกมาดริดนะ
ก็ปรากฏว่าเล่นไปเพียงแค่ไม่ถึง1นาที50วินาทีนะแมนยูโดนแอตเลติโกมาดริดยิงนำ1ประตูต่อ0นะครับโอ้โหคือกองเชียร์ยังไม่ทันได้นั่งนะหันไปมองกับเพื่อนว่านั่งตรงไหนดีครับอ้าวเปิดมาดูปั๊บอ้าวยิงเข้าไปแล้วนะฮะไม่ถึง50วินาทีพาโบบาริออสนะครับจากนั้นแมนยูพอเสียไวก็บุกหนักจริงๆฮะแต่ไม่เข้าชนเสาด้วยอะไรด้วยฮะเฉียดๆนะครึ่งหลังกลับกลายเป็นแมนยูที่บุกมากกว่าเสียผู้เล่นไปอีกหนึ่งคนก็เลนี่โยโร่ครับไปทำฟาวนะครับก็เสียใบแดงไปนะแมนยูเหลือ10คนและนาทีที่79ครับอาเตโมล่าลุคส์มันยิงประตูชัยให้กับแอตเลติโกมาดริดนะครับชนะแมนยู2ประตูต่อ0นะครับเออนะนัดต่อไปแอตเลติโกมาดริดไปเยือนสตุตการ์ดส่วนแมนยูเจอกับโคโมนะครับมีปัญหาเรื่องของคุ้มในแคมป์ของแมนยูเหมือนกันนะครับทางด้านของแมนยูไมเคิลคาริกครับเก้าอี้เริ่มร้อนแล้วนะเก้าอี้เริ่มร้อนแล้วนะครับส่วนอีกคู่นึงบาเยิร์นมิวนิคครับบุกไปเยือนไวกิ้งนะแชมป์ลีกของนอร์เวย์ก็ปรากฏว่าคู่นี้เสมอกันไป3ประตูต่อ3นะเจ้าถิ่นยิงนำไปก่อน 2-0 นะครับนะแต่ว่าทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกยิงตีเสมอได้นะจากแฮร์รี่เคนนะแล้วก็ยิงนำ 3-2 จากลุยดีอาสนะครับก่อนที่บาเยิร์นมิวนิกจะโดนใบแดงครับไมเคิลโอลิเซ่นะครับไปเอาบอลไปทุ่มใส่หน้าผู้เล่นของไวกิ้งนะเป็นเอาบอลทุ่มใส่หน้าสลัดโก้ทิปิกนะครับแล้วก็กรรมการก็เห็นนะครับก็เรียบร้อยฮะเจอใบแดงนะครับก็บาเยิร์นเหลือ10คนแล้วก็ไวกิ้งผู้เล่นมากกว่าก็ตีเสมอได้ท้ายเกมเสมอกัน3ต่อ3นะครับแล้วก็คู่อื่นๆนะซาบ้าชนะสลาเวียปรากสองศูนย์นะครับสปอร์ติ้งลิสบอนบุกไปชนะล้อง2-0อินเตอร์มิลานแพ้คลับบุ๊ก3-4อาร์แบร์ไลซิกชนะ PSV ไอเอลเฟน1-0วิอาเรลชนะนาโปลี3-1นะครับส่วนฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตครับเมื่อวานนี้กัมบะโอซาก้าเอาชนะนิวคาสเซิลเจ็ต FC 3-1 นะครับโปฮังสติลเลอร์แพ้ยาฮูดารุนทักซิมนะครับ 2-0 นะเกียวโตซังงาครับได้ประตูชัยจากทางด้านของเทมมามัตสุเอะนะขออภัยนะเทมมามัตสุดะนะในช่วงท้ายเกมนาทีที่88นะครับก็เกียวโตซังอะชนะราชบุรี 1-0 นะครับแม่ยันจะเสมออยู่แล้วครับก็แม่2นาทีสุดท้ายนะครับก็ราชบุรีเนี่ยรอบลีกสเตทเนี่ยนัดที่2ก็แพ้ไป2นัดรวดแล้วสำหรับราชบุรีนะครับส่วนเซี่ยงไฮ้พอร์ตนะฮะก็เมื่อวานนี้ชนะนะชนะด้วยนะเซี่ยงไฮ้พอร์ตเซี่ยงไฮ้พอร์ตเนี่ยเอาเสมอนะทางด้านของฮาน่าซิติเซ่นนะครับ1-1 นะครับบุรีรัมย์สิเล่นในบ้านแพ้ปักกิ่งกวนนะครับ0ประตูต่อ1นะครับบุกมากกว่าด้วยนะในช่วงครึ่งแรกแต่ทำประตูไม่ได้ครับแล้วก็ในครึ่งหลังนาทีที่79ท้ายเกมนะครับทางด้านของปักกิ่งกวนนะได้ประตูจากฟาบิโออาเบรูนะครับยิงเข้าไปนะก็ได้ปักกิ่งกวนชนะบุรีรัมย์นะ1-0แล้วก็คาชิมาเอลเลอร์ฮะบุกไปชนะองอันฮานอย1ประตูต่อ0นะครับวันนี้เช่นเดียวกันนะมีตัวแทนของไทยลงแข่งขันด้วยก็คือท่าเรือนะท่าเรือบุกไปเยือนคาชิวาเรโซน่าจะจบไปแล้วล่ะเพราะว่าผมดูอยู่คู่นี้แข่งกัน17นาฬิกาตามเวลาในบ้านเรานะทางด้านของคาชิวาเรโซสมราคาลีกของญี่ปุ่นก็เหนือกว่าเราอยู่แล้วเอาชนะการท่าเรือไป5ประตูต่อ1ครับโอ้โหยิงนำไปตั้ง 5-0 ครึ่งแรกนาทีที่ไม่ถึง30นาทีครับคาชิวาเรโซก็ยิงนำท่าเรือไป 5-0 แล้วคุณผู้ฟังแม่คือครึ่งแรกอ่ะ 5-0 แล้วแป๊ะแค่30นาทีนะคือเรามองว่าเขาหลีกเหนือกว่าเรานะญี่ปุ่นเหนือกว่าเราชัดเจนนะครับครึ่งแรก30นาทีเจอไป 5-0 จากนั้นเขาก็เพลาๆแล้วล่ะนะพอนำไป 5-0 ท่าเรือมาตีไข่แตกได้ในครึ่งหลังครับนะก็มาเนลทอมเบียนะครับนาทีที่64ตีไข่แตกให้ท่าเรือก่อนที่แพ้ไป 1-5 นะครับอีกคู่หนึ่งวิลเซโกเบนะครับชนะชนบุกมอเตอร์วิลเซโกเบได้จากเกาหลีจากญี่ปุ่นชนะชนบุกมอเตอร์จากเกาหลีนะ 2-0 นะก็นะครับนี่คือฟุตบอลนะใน AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตนะครับนะแชมเปี้ยนลีก2วันนี้ไม่มีนะทีมจากไทยลงแข่งขันนะครับวันนี้นะครับนี่คือผลฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้นะก็เชียร์ก็ทำใจนะบางทีก็เราก็ต้องยอมรับมาสมนสอนไทยก็เป็นรองนะครับส่วนค่ำคืนนี้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับมาใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะวันนี้บุกไปเยือนทางด้านของทีมจากออสเตรียครับลาสกลินส์นะครับนะ
ก็ประมาณ 23:45 นะครับลิเวอร์พูลลูกทีมของอันโตนิโอลิลาโอล่านะครับแนวรุกเนี่ยหนักเลยนะไม่มีทั้งกอดีกาโปไม่มีอเล็กซานเดอร์อีซักไม่มีอูโก้เอเตเก้เนี่ยเจ็บฟิตไม่ทันรวมถึงโดมินิกโซโบสไลห้องเครื่องคนเก่งก็เจ็บครับตั้งแต่คนอื่นก็

รอลุ้นกันนะว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีมากน้อยแค่ไหนนะไม่ว่าจะเป็นบาร์คเล่บาโกล่านะครับฟอร์เรียนเวสนะครับมาเอ็นริโอเอ็นกูโมอาลูอิสคูมาสในอันกาเฟนแบกอลิซิสแม็กอาริสเตอร์เนี่ยเป็นนักเตะสำคัญของลิเวอร์พูลนะครับส่วนด้านของเจ้าถิ่นนะเจ้าถิ่นก็เป็นทีมก็แต่ว่าถ้าบอกคนว่าก็อาจจะชื่อชั้นอาจจะไปรองลิเวอร์พูลหน่อยแต่ว่าเล่นในบ้านนะครับนะนี่ลักลินเนี่ยฟอร์มตกในลีกด้วยนะก็หวังว่าลิเวอร์พูลเก็บ3แต้มได้นะครับคู่อื่นก็เป็นเฟย์นูร์ดเจอโคโมนะแล้วก็โรม่านะเจอกับเรอัลมาดริดนะโรม่าเขามีดอยเยนมาเล่นก็เป็นดาวซันโวของทีมรวมถึงปาโลดิบาล่านะครับส่วนเรอัลมาดริดครับโฮเซ่มูรินโญ่เหมือนจะมาเยือนถิ่นเก่าเคยคุมโรม่าอยู่ด้วยนะครับทางด้านของโฮเซ่มูรินโญ่ก็ใช้กำลังหลักนักเตะหลักของตัวเองแหละวินีซิวส์จูเนียร์นะครับแล้วก็เคเลียนเอ็มบัปเบ้นะเอ็มบัปเบ้ถ้าได้ลงเนี่ยจะเป็นนักเตะที่น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับลงเล่น100นัดในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยอายุ27ปี298วันสถิติที่ลงเล่น100นัดดีที่สุดเนี่ยนะที่ครองสถิติอยู่ก็คือเลโอนีลเมสซี่ตอนนั้นอายุ28ปี84วันนะเมื่อปี2015ตอนนั้นลงเล่น100นัดในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกตอนนี้ถ้าเกิดเคเลียนเอ็มบัปเบ้นะได้ลงก็จะทำลายสถิติ100นัดที่อายุน้อยสุดนะครับแชมป์15สมัยนะทางด้านของเรอัลมาดริดนะชุดใหญ่แหละแต่ว่าต้องมาเจอกับทีมเก่าด้วยโฮเซ่มูรินโญ่นะเคยคุมโรม่าอยู่เหมือนกันนะครับคู่เอกค่ำคืนนี้ร้อนแรงทั้งคู่เลยแมนเชสเตอร์ซิตี้นะของลูกทีมของเอนโชมาเรสกานะครับจะเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับแชมป์ยุโรปของลุยเอนริเก้โอ้โหแมนซิตี้ก็ชุดใหญ่เลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเอลิงฮาลันนะครับฟิลโฟเดนรายันแซกีอองตวนเซเมนโยนะเอนโซฟานันเดสนะมาครบนะส่วนปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับก็ทางด้านของอุสมานเดมเบเล่นะครับคาวิซาสวัสเตเลียนี่นักเตะเก่งของเขานะชุดเอาเนเวสนะครับวีดินยาฟาเบียนรุยนะนูโน่เมนเดสนี่นักเตะหลักของเขาคู่นี้เจอกันสนุกแน่นอนอย่าพลาดเชียร์คู่นี้ตี 2นะครับนอกจากนั้นก็จะมีสโลวานบาติสซาว่าเจอสตุตการ์ดนะครับโบโลสกริมเจอโบรุสเซียดอร์ทมุนด์เรอัลเบติสเจอปอร์โตอัสตันวิลล่าเจอเฟเนเบรเช่แล้วก็ชักตาโดนิตเจอกับ AEK A10 นะครับนี่ฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะครับก็ติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังครับย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับเรื่องของฟุตบอลชายหาดนะแฟนฟุตบอลเข้าชมฟรีนะครับศึกฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย2026 18ถึง28พฤศจิกายนที่จังหวัดพังงาแล้วก็รายการนี้เนี่ยทูวิชั่นนาวถ่ายทอดสดนะครับแต่ย้ำนะฮะย้ำว่ากองเชียร์นะเรื่องของพลูแฟร์นะมีทางด้านของการตรวจตราที่เข้มข้นมากนะเราเคยโดนปรับมา2ครั้งเสียค่าใช้จ่ายในการปรับโดยสมาคมนะ3ล้านบาทนะก็นะให้ชมฟรีนะแต่ว่ามีการตรวจเข้มข้นเลยเรื่องพลูแฟร์ห้ามจุดนะห้ามพกเข้าไปด้วยนะครับก็แฟนฟุตบอลก็รอติดตามนะฟุตบอลชายหาดนะครับความเคลื่อนไหวก็โค้ชเอกเศรษฐกรชายชื่นตานะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะซึ่งเตรียมชุดแข่งขัน AFC Beach Soccer Asian Cup Thailand 2026นะครับก็ซ้อมอย่างเต็มที่นะนักกีฬาของเรานะก็ซ้อมอย่างเต็มที่นะครับแฟนบอลเข้าชมฟรี 1,100 ที่นั่งนะครับมาตรการเรื่องของรักษาความปลอดภัยผ่านจุดคัดกรองห้ามนำอุปกรณ์เชียร์หรือวัสดุนะหรือวัตถุที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าสู่สนามนะป้องกันเหตุซ้ำรอยเราเคยโดนปรับมาแล้วเกือบ3ล้านบาทในการจุดพลุแฟร์ของแฟนบอลเมื่อปี2023และ2025นะฮะส่วนใครไปชมไม่ได้ก็นู่นแหละฮะทูวิชั่นนาวถ่ายทอดสดนะครับเราซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งเรื่องของสมรรถภาพทางร่างกายเรื่องของฟิตเนสต่างๆนะฝึกซ้อมทั้งภาคสนามนะเช้าบ่ายเย็นเนี่ยมีครบเลยนักกีฬาของเรานะตอนนี้เมื่อวานบอกไป70ตอนนี้เนี่ย85เกือบ 90% แล้วนะครับแล้วก็นักกีฬาก็เตรียมที่จะตัดตัวก่อนที่จะไปพังงานนะครับอยู่กับร่วมสายไม่ใช่สิเราแข่งขันร่วมกลุ่มกับญี่ปุ่นอิรักและบาเรนนะไปเชียร์กันเยอะๆนะครับทุกนัดของเราแข่งเวลา 18:30 นย้ำให้ชมฟรีนะย้ำว่าชมฟรีนะรายการนี้ต้องการเสียงเชียร์ 1,500 ที่นั่งขอให้เต็มนะผมเชื่อว่าพี่น้องชาวใต้ชาวตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับไปเที่ยวพังงาไปเที่ยวตะกั่วป่านะไปเที่ยวภูเขานะไปทานผลไม้ทางใต้มังคุดพังงาอร่อยผมบอกเลยนะมังคุดพังงานะอร่อยมากนะแล้วก็ไปเที่ยวพังงาเขาจะมีบ่อน้ำร้อนด้วยนะพังงานะแวะไประนองก่อนก็ได้ไปเที่ยวชายทะเลไปลอดถ้ำพุงช้างนะสวยงามมากนะแล้วก็ไปเที่ยวชายทะเลพังงาเสร็จแล้วค่อยมาดูฟุตบอลชาย

0: จารีอนันต์นฤกาลชนิตีวรรณาแสนนะครับอภิชยายุบลนะซิมนัดกิจกรรมวงทวีลาภนะก็ไปเชียร์กันรวมถึงนักกีฬาจากต่างชาติที่โอ้โหโปรชั้นนำทั่วโลกมาแข่งขันนะรายการนี้รายการใหญ่นะมิยูยามาชิตะมาโอไซโกจากญี่ปุ่นแชมป์เก่าก็คือรัวนิ่งเหยินนะแชมป์เก่าจากจีนมาด้วยโอ้โหน่าสนใจครับเดี๋ยวรายละเอียดใกล้ๆจะมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้วันวงกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและเทียงมันทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนญี่ปุ่นระหว่างวันนี้จนถึงวันที่22ตุลาคม2569กรมศิลปากรและกรมสรรพวุฒิทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วจักรินดามบุนีถือธงชาตินำนักกีฬาไทยเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 0:54 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาเวลา 10:05 นตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซเมืองชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นในการนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้นายวิชุเวชาชีวะเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนางกัญญารัตน์เวชาชีวะภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศทหารเรือและทหารบกพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล

0: ซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมที่ประทับอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นณที่นั้นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการโอลิมปิกสากลและคู่สมรสนายอากิโมโตะคาซิฮิโร่นายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโรนายเอโมริชูจิรองประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งแห่งญี่ปุ่นข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยผู้จัดการทั่วไปและเจ้าหน้าที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเวลา 8:50 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปส่งร่วมการบันทึกแถบวิดิทัศน์ทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนในร้อยชมรมดนตรีไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนื่องในวันปิยมหาราชณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเขตพญาไทกรุงเทพมหานครเวลา 14:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:18 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จด้วยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปในการประชุมสุดยอดผู้นำทางความคิดระดับโลกและส่งรับฟังการบรรยายพิเศษในงาน CNN Global Perspectives in Bangkok ณโรงแรม The Ritz Carlton กรุงเทพเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วเตรียมซักซ้อมริ้วขบวนในพื้นที่จริงเดือนธันวาคมนี้
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าภายหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จได้จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมตามโบราณราชประเพณีโดยกรมศิลปากรได้ร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินงานอย่างสมพระเกียรติสำหรับพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตะราชรถราชรถน้อยสำนักช่าง10หมู่ได้จัดสร้างยอดพุ่มข้าวบินเครื่องประกอบขึ้นใหม่โดยยอดพุ่มข้าวบินโลหะเงินกำพูประดับบนส่วนยอดของราชรถราชยานส่วนพุ่มประดับด้วยใบเทศ4ชั้นใช้เทคนิคสลักดุลและประดับกระจกอย่างงดงามด้านพลโทวิกรานจันทรมาศเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกกล่าวว่ากรมสรรพาวุธทหารบกได้ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเกริ่นบันไดหน้าในส่วนระบบขับเคลื่อนช่วงล่างและการบูรณะราชรถปืนใหญ่ทั้งหมดแล้วเสร็จประมาณ98เหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยพร้อมกันนี้ยังจัดเตรียมกำลังพลฉุดชักราชรถเชิญพระบรมโกศขึ้นบนพระมหาพิชัยราชรถไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเชิญขึ้นพระเมรุมาตรใช้กำลังพลฉุดชักหน้า4สายสายละ43นายรวม244นายส่วนราชรถน้อยราชรถพระนำจัดกำลังรวม87นายส่วนเกริ่นบันไดนาค140นายรวมกำลังพลทั้งสิ้น565นายที่ผ่านมามีการฝึกซ้อมที่ตั้งหน่วยฝึกซ้อมรวมกับหน่วยงานต่างๆสำหรับตารางฝึกซ้อมในเดือนตุลาคมนี้จัดฝึกซ้อม3วันต่อสัปดาห์จากนั้นจะเข้าไปปฏิบัติในวันซักซ้อมในพื้นที่จริงและพระราชพิธีกำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่วันที่12ธันวาคมซึ่งกรมสรรพาวุธทหารบกและกำลังพลทั้งหมดจะถวายงานในพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติมาริชโยรายงาน
1: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังรวมพลังสตรีทุกอำเภอประดิษฐ์ดอกสีตรังดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง

0: พระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังได้รวมพลังสตรีจากทุกอำเภอประดิษฐ์ดอกสีตรังดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอแห่งละ1ช่อโดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดตรังพร้อมสมาชิกสตรีจากทุกอำเภอร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกสีตรังที่เรียบร้อยสวยงามและสะท้อนถึงพลังความร่วมมือของสตรีจังหวัดตรังทั้งนี้จังหวัดตรังตั้งเป้าจะทำดอกไม้จันทร์จำนวน 350,000 ดอกภายใต้แนวคิด1ดอกไม้จันทร์จาก1หัวใจรวมเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีของคนตรังเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมอบให้10อำเภอของจังหวัดตรังได้ดำเนินการผลิตดอกไม้จันทร์อำเภอละกว่า 30,000 ดอกพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความอาลัยเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านดอกไม้จันทร์ในทุกระดับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและสมพระเกียรติกำหนดให้การผลิตทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2569ยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: เช่นเดียวกับกลุ่มสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับกลุ่มสตรีตำบลขุนทะเลและภาคีเครือข่ายในจังหวัดร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยความตั้งใจเพื่อเตรียมความพร้อมใช้สำหรับในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในห้วงเดือนธันวาคมนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมทั้งเป็นการรวมพลังกันทำความดีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จังหวัดพัทลุงประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลากลางจังหวัดพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมทางนี้ในส่วนของจังหวัดพัทลุงได้คัดเลือกสถานที่สำหรับตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดและอำเภอเรียบร้อยแล้วและในส่วนของการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและที่ทำการปกครองจังหวัดดำเนินการก่อสร้างส่วนการทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการเพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
3: พลตรีสมคิดบุญโชติรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานเปิดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือจิตอาสาผู้วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่1ระหว่างวันที่13ถึง16ตุลาคม2569ณอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาวเขาตันยงจังหวัดนราธิวาสมีเยาวชนจาก16โรงเรียนจำนวน186คนพร้อมคณะลูกเสืออาวุโสจากประเทศมาเลเซียและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมุ่งใช้กระบวนการลูกเสือการอยู่ค่ายพักแรมและกิจกรรมจิตอาสาปลูกฝังระเบียบวินัยความเป็นผู้นำความเสียสละและความสามัคคีพร้อมส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้และเคารพความแตกต่างทางศาสนาวัฒนธรรมภาษาและวิถีชีวิตเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมผู้วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องจากโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานหลักสูตรและตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันที่12เมษายน2564เพื่อปลูกฝังให้ลูกเสือและเยาวชนมีจิตสาธารณะเสียสละและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมพร้อมส่งเสริมการเคารพความแตกต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพื่อสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีในสังคมผู้วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็พิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาส

0: รายงาน
1: โรงพยาบาลระนองจัดโครงการเด็กไทยฝ่ายดีเพื่อปลูกฝังคุณธรรมเสริมทักษะชีวิตและสร้างพื้นฐานพลเมืองคุณภาพแก่เยาวชน
2: นายแพทย์พรสวัสดิ์สุวรรณวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนองกล่าวว่าการดูแลเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพไม่ได้หยุดอยู่ที่การรักษาเมื่อเจ็บป่วยแต่ต้องเสริมสร้างสุขภาพและทักษะการดูแลตนเองควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมเพื่อให้เด็กใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเพื่อรับมือกับการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันโรงพยาบาลระนองจึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและภาคการศึกษาได้จัดโครงการเด็กไทยใฝ่ดีเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้านหัวใจสำคัญของโครงการคือการปลูกฝังคุณธรรม5ประการได้แก่ความพอเพียงการมีวินัยความซื่อสัตย์สุจริตการมีจิตอาสาและความกตัญญูผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติจริงมุ่งให้เยาวชนสามารถนำหลักคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดสู่ครอบครัวโรงเรียนและชุมชนเพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
1: กระทรวงการคลังไทยและรัฐลักเซมเบิร์กลงนามบันทึกความเข้าใจยกระดับความร่วมมือด้านบริการทางการเงินและตลาดทุนเพื่อความยั่งยืนเชื่อมโยงตลาดทุนไทยกับยุโรปและอาเซียน
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้แทนฝ่ายไทยลงนามบันทึกความเข้าใจด้านบริการทางการเงินระหว่างกระทรวงการคลังไทยกับกระทรวงการคลังลักเซมเบิร์กในโอกาสการประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมการเงินเพื่อความยั่งยืนเทคโนโลยีทางการเงินกองทุนรวมตลาดทุนการธนาคารและการประกันภัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านนวัตกรรมและกฎระเบียบทางการเงินตลอดจนการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมโอกาสการลงทุนร่วมกันอย่างไรก็ตามการลงนามครั้งนี้มีเป้าหมายเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างตลาดการเงินและตลาดทุนของไทยกับลักเซมเบิร์กซึ่งเป็นประตูสู่ตลาดยุโรปพร้อมขยายความเชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียนเพิ่มโอกาสระดมทุนและการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประเทศเนเธอร์แลนด์ร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และบุคลากรพร้อมผลักดันการขยายงานวิจัยและการผลิตชิปในประเทศไทย
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัท NXP Manufacturing ประเทศไทยกับสยามซิลิก้าและข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครกับ University of 20โดยนายชนันท์ระบุว่าไทยมีฐานการผลิตที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จึงมุ่งส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและเพิ่มกำลังการผลิตชิปในประเทศโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนและพิจารณาสิทธิประโยชน์ผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ความร่วมมือในครั้งนี้ยังมุ่งพัฒนาบุคลากรและต่อยอดนวัตกรรมภายใต้โครงการสยามซิลิก้าพร้อมผลักดันแนวคิดความร่วมมือห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ในอาเซียนและขยายความร่วมมือกับบริษัทและสถาบันการศึกษาชั้นนำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในอุตสาหกรรมชิปชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศผลักดันการนำ AI และข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการป้องกันแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ตั้งแต่ต้นทาง
5: นางสาวธิดารัตน์ยิ่งเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมเปิดการประชุมระดับนานาชาติหารือการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ซึ่งจัดโดยสภาเศรษฐกิจโลกหรือ WEF ร่วมกับองค์การยุติธรรมนานาชาติหรือ International Justice Mission หรือ IJM ที่กรุงเทพมหานครโดยที่ประชุมเสนอแนวทางการดำเนินงาน3ด้านได้แก่การป้องกันการคุ้มครองผู้เสียหายและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานโดยนำ AI มาใช้ตรวจจับรูปแบบการหลอกลวงจัดหางานพัฒ

0: นาระบบคัดกรองผู้เสียหายและเชื่อมโยงข้อมูลด้านแรงงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมนอกจากนี้ยังหารือความร่วมมือด้านข้อมูลระดับโลกและเทคโนโลยีที่ช่วยให้หน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันได้โดยยังคงควบคุมข้อมูลของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรมและคุ้มครองแรงงานโดยมุ่งลดจำนวนผู้ตกเป็นเหยื่อตั้งแต่ต้นทางนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมศุลกากรขยายผลอายัดตู้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดระยองและปราจีนบุรีพร้อมคุมเข้มการนำเข้าเศษโลหะป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายพานุลิ้มวงยุติผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังเปิดเผยว่ากรมศุลกากรขยายผลตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ต้องสงสัยที่สำแดงสินค้าเป็นเศษเหล็กนำเข้าจากสเปนและสหรัฐอเมริกาผ่านท่าเรือแหลมฉบังหลังพบตู้สินค้าในจังหวัดระยองและปราจีนบุรีโดยได้สั่งอายัดเพิ่มเติม14ตู้น้ำหนักรวมกว่า323ตันเพื่อเปิดตรวจสอบอย่างละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้สถิติการนำเข้าเศษโลหะในช่วงปีงบประมาณ2567ถึง2569รวมกว่า 391,000 TEU หรือประมาณ 7,830,000 ตันมูลค่ากว่า 213,000 ล้านบาทกรมศุลกากรจึงใช้ระบบบริหารความเสี่ยงคัดกรองสินค้าเนื่องจากเศษโลหะมีความหนาแน่นสูงทำให้การตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์มีข้อจำกัดนอกจากนี้ยังเสนอแนวทางป้องกันระยะยาวทั้งการพิจารณาห้ามนำเข้าเศษโลหะหรือกำหนดให้มีใบรับรองจากประเทศต้นทางว่าไม่มีขยะอิเล็กทรอนิกส์ปะปนรวมถึงเพิ่มการตรวจสอบณโรงงานเพื่อยกระดับการควบคุมและปกป้องสิ่งแวดล้อมของประเทศ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
4: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลในวันนี้ที่ระบุว่าแผนการสำรวจแหล่งน้ำมันก๊าซธรรมชาติและระทาดครั้งใหญ่ในกรีแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองเดนมาร์กจะเริ่มขึ้นในอีกไม่นานนี้แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนดังกล่าวผู้นำสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีสหรัฐของศัตรูที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องผ่านเกาะกรีแลนด์ก่อนซึ่งกองทัพสหรัฐจะสามารถสกัดกั้นและทำลายอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธรวมทั้งอาวุธรูปแบบอื่นๆที่ยังไม่ถูกคิดค้นมาในตอนนี้นายโทชิมิสึโมเมกิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำรัสเซียและสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นในเมืองยุโนซาฮาลินบนเกาะซาฮาลินของรัสเซียยื่นคำร้องต่อทางการรัสเซียเพื่อขอให้ส่งมอบข้อมูลเร็วที่สุดหลังการจับกุมนักข่าวญี่ปุ่นรายหนึ่งในข้อหาจารกรรมในดินแดนรัสเซียและทำงานให้หน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นกระดาษเดียวกันยังขอให้คำนึงถึงมนุษยธรรมรวมทั้งการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและมีความเป็นกลางซึ่งความปลอดภัยของนักข่าวรายนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสะพานข้ามแม่น้ำยาลูแห่งใหม่ที่มีความยาวประมาณ3กิโลเมตรซึ่งเชื่อมจากเมืองตันตงในมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกับเมืองชินอุยจูในจังหวัดพยองอันเหนือของเกาหลีเหนือจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีนี้หลังจากล่าช้ามานานกว่า12ปีซึ่งถือเป็นสะพานข้ามแดนทางบกที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญสำหรับการค้าระหว่าง2ประเทศขณะที่มูลค่าการส่งออกของจีนไปยังเกาหลีเหนือในปีที่แล้วพุ่งสูงขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ6ปีโดยอยู่ที่ 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 77,220 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 125% จากปีก่อนอย่างไรก็ตาม

0: ตัวเลขดังกล่าวยังคงต่ำกว่าระดับการค้าก่อนที่สหประชาชาติจะยกระดับมาตรการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือในปี2560ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาไทยทั้ง265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาล่าสุดทัพไทยได้เลือกให้มอสจักรินดัมมุนีนักกรีฑาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาส T13 เป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่18ตุลาคมนี้ที่สนามกีฬาปาโลมะมิซูโฮะสำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไว้ไม่น้อยกว่าการแข่งขันครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดตัวแทนจากไทยพบแอดิเลดยูไนเต็ดตัวแทนจากออสเตรเลียโดยการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยวลาดิเมียร์บูโดวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอนและลูคัสอันเดอร์เซนกองกลางของทีมร่วมแถลงข่าวโดยบูโดวิชกล่าวว่าทีมใช้ช่วงเวลาพักฟีฟ่าเดย์ปรับปรุงข้อบกพร่องพร้อมยอมรับว่าเกมกับอดิเลดเป็นเกมที่ยากแต่จะอาศัยความได้เปรียบในการเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลเพื่อคว้า3คะแนนมาให้ได้สำหรับการแข่งขันจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่สนาม True BG Stadium เวลา 19:15 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport บริษัท Advanced Info Service หรือ AIS ประกาศความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสนับสนุนสโมสรจามจุรียูไนเต็ดสู้ศึกฟุตบอลไทยลีก3ฤดูกาล 2026 ถึง 2027มุ่งพัฒนาสโมสรสู่ศูนย์กลางการสร้างบุคลากรกีฬาอย่างครบวงจรซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ครอบคลุมการพัฒนานักกายภาพบำบัดและนักจิตวิทยาการกีฬาสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนผ่านโครงการบุนเดสลีกาดรีมรวมถึงพัฒนาบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนและนักวิเคราะห์เกมผ่านโครงการ Creator on the Pitch ทั้งนี้ทั้ง2ฝ่ายพุ่งผสานองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพนักกีฬาและบุคลากรสร้างโอกาสให้เยาวชนและผลักดันระบบนิเวศกีฬาไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนสมาคมกีฬาพิคเคิลบอลจัดการแข่งขันพิคเคิลบอลไทยแลนด์แกรนด์โอเพ่น2026ที่เซ็นทรัลเวิลด์พลัสชั้น7ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มีนักกีฬาจากหลายประเทศเข้าร่วมรวมกว่า500คนชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทนายทยาทิพย์สุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิคเคิลบอลกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยเปิดโอกาสให้นักกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติได้แข่งขันตามมาตรฐานสากลพร้อมขยายฐานผู้เล่นให้ครอบคลุมทุกเพศทุกวัยและผลักดันกีฬาพิคเคิลบอลไทยสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไปในอนาคตปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
3: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุทธกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
4: รำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18 ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
6: ไม่ดีหรอกมั้ง
7: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหม

0: ทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
1: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
0: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
1: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
0: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
1: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
0: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
2: เจ๋งเพ้
3: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
5: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
4: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
4: โอเคร
6: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
8: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันศุกร์เลยค่ะในช่วงเวลาค่ำๆมืดๆแบบนี้20:30 น.ถึง21:00 น.ทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนอกจากเราจะเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้แล้วเรายังไปเจอกันอีกครั้งผ่านทางวิทยุภาคประชาชนในเครือข่ายสวทช.เชียงใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและอำเภอแม่เสรียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงเวลา7:30 น.เป็นต้นไปถึง8:00 น.ในวันอังคารถึงวันศุกร์ค่ะหลากหลายเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังแล้วก็หลากหลายช่องทางที่เราสามารถเจอกันได้ในรายการคุยข่าวรอบวันค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้โดยดิฉันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่มาพร้อมกับข่าวสารหลากหลายประเด็นค่ะเราจะไปเริ่มต้นข่าวสารด้วยเรื่องของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5แถลงผลการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญทางด้านของคุณหมอนะคะจากโรงพยาบาลสวนดอกแถลงความสำเร็จของทีมแพทย์สหสาขาในการดูแล1,004หัวใจค่ะคุณผู้ฟังนอกจากนี้ค่ะจะเชิญชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวงาน GI Market Road Show 2026ยกขบวนของดีของเด็ด GI กว่า30ร้านมาจัดกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนอกจากนี้คอกาแฟไม่ควรพลาดกับงานเมืองกาแฟรวมกาแฟพรีเมียมจาก17อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันค่ะ
9: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วย

0: กันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะกลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันเราจะไปเริ่มต้นเรื่องราวข่าวสารในวันนี้ด้วยเรื่องของยาเสพติดค่ะตำรวจภูธรภาค5ผนึกกำลัง3ฝ่ายสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดไม่เข้าสู่พื้นที่ตอนในมุ่งเน้นใช้ระบบ AI สนับสนุนการตรวจสอบจับกลุ่มที่อาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาวกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ทางด้านของพลตำรวจโทปรัชญาประสานสุขผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมด้วยฝ่ายปกครองทหารเจ้าหน้าที่ปปส.ภาค5ได้ร่วมกันแถลงข่าวการกวาดล้างจับกลุ่มยาเสพติดรายสำคัญค่ะโดยมีการตรวจยึดไอซ์287กิโลกรัมโดยชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค5ได้รับแจ้งจะมีการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในจึงได้วางแผนการจับกุมโดยการปลอมตัวเป็นผู้รับจ้างลำเลียงยาเสพติดและติดต่อกับผู้ที่ลักลอบลำเลียงยาเสพติดซึ่งใช้ชื่อว่านายเคค่ะเป็นผู้สั่งการในการลำเลียงยาเสพติดในครั้งนี้จนกระทั่งนายเคได้ส่งพิกัดหมายเลขห้องพักในพื้นที่ตำบลสันพระเนตรอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่จึงจัดกำลังเข้าตรวจสอบภายในห้องพักพบกล่องพลาสติกจำนวน12กล่องวางอยู่ภายในห้องพักแล้วก็พบไอซ์จำนวน287ก้อนน้ำหนักรวมประมาณ287กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่จึงได้ทำการตรวจยึดยาเสพติดและสิ่งของที่เกี่ยวข้องนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสันทรายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและทำการขยายผลเพื่อจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปค่ะนอกจากนี้ยังมีคดีจับกลุ่มยาบ้า 300,000 เมตรผู้ต้องหา1คนรถยนต์1คันที่ด่านตรวจปู่แกงอำเภอพรานจังหวัดเชียงรายคดีจับกุมไอซ์350กิโลกรัมรถยนต์1คันผู้ต้องหา2คนที่ด่านตรวจปู่แกงอำเภอพรานจังหวัดเชียงรายเช่นเดียวกันค่ะและอีกหนึ่งคดีที่เป็นคดีที่สวนสกัดกั้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ AI ได้วิเคราะห์เส้นทางเดินรถพบรถยนต์จำนวน2คันค่ะซึ่งเชื่อว่าจะลำเลียงยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายจากพื้นที่จังหวัดเชียงรายผ่านจังหวัดพะเยาลำปางแพร่เพื่อไปยังตอนในของประเทศจึงได้ประสานด่านตรวจในพื้นที่ห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ตั้งด่านตรวจพบรถยนต์ทั้ง2คันค่ะขับนำแล้วก็ตามกันมาจึงสกัดจับกุมรถยนต์บรรทุกยาเสพติดพบนายวิภพแล้วก็นายประนอมผู้ต้องหาอยู่ในรถตรวจค้นภายในรถค่ะก็พบยาบ้า 1.7 แสนเม็ดส่วนรถยนต์นำสำรวจเส้นทางขับนำผ่านด่านห้วยไร่ไปแล้วก็วนกลับมาที่ด่านตรวจอีกครั้งจึงจับกุมโดยมีนายสงกรานต์แล้วก็นางสาวสิริชัญญาผู้ต้องหาอยู่ในรถจึงจับกุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะซึ่งตำรวจภูธรภาค5ก็บูรณาการร่วม3ฝ่ายทั้งเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายปกครองแล้วก็สำนักงานปปส.ยืนยันเดินหน้าใช้เทคโนโลยีและมาตรการเข้มข้นเพื่อสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนสู่พื้นที่ตอนในอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้ค่ะทางด้านของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะแถลงความสำเร็จของทีมแพทย์สหสาขาในการดูแลแฝดสี่แท้ไข่ใบเดียวกันจากการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติซึ่งเป็นกรณีที่พบได้น้อยมากๆค่ะซึ่งมีการแถลงผลความสำเร็จที่ห้องประชุมชั้น15อาคารเฉลิมพระบารมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถลงผลความสำเร็จของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการดูแลการตั้งครรภ์แฝด4ซึ่งเป็นแฝด4แท้จากไข่ใบเดียวกันใช้รกเดียวกันและเกิดขึ้นตามธรรมชาติด้วยนับเป็นภาวะการตั้งครรภ์ที่พบได้น้อยมากแล้วก็มีความเสี่ยงสูงค่ะพบได้ประมาณ1ใน7แสนรายโดยทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ร่วมกันวางแผนดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์การเตรียมพร้อมก่อนคลอดการผ่าตัดคลอดตลอดจนการดูแลทารกแรกเกิดในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดจนมารดาแล้วก็ทารกทั้ง4คนค่ะผ่านพ้นระยะวิกฤตได้อย่างปลอดภัย

0: ทางด้านของรองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติรสนิรมิตรคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่านางสาวทิติการศรีนิรักษาทรัพย์อายุ33ปีค่ะมารดาชาวปากากยออำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะได้รับการส่งตัวจากโรงพยาบาลแม่สะเรียงมายังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่ออายุครรภ์23สัปดาห์ภายหลังโรงพยาบาลต้นสังกัดตรวจเบื้องต้นพบว่าเป็นการตั้งครรภ์แฝด3ก่อนที่ทีมสูติแพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์จะตรวจอัลตราซาวด์อย่างละเอียดแล้วก็พบว่าแท้จริงแล้วค่ะเป็นการตั้งครรภ์แฝด4โดยทารกทั้ง4คนอยู่ในถุงน้ำคร่ำแยกกัน4ถุงแต่ใช้รกร่วมกัน1รกถือเป็นครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่มีภาวะความซับซ้อนอย่างมากการตั้งครรภ์แฝด4มีความเสี่ยงสำคัญหลายด้านค่ะโดยเฉพาะการคลอดก่อนกำหนดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้รกร่วมกันรวมถึงการเสียชีวิตของทารกในครรภ์ด้วยจึงจำเป็นต้องได้รับการตรวจอัลตราซาวด์อย่างละเอียดแล้วก็ติดตามสุขภาพทารกอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะทางด้านของรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเฟื่องระดาทองประเสริฐหัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหัวหน้าศูนย์ทารกในครรภ์กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าสิ่งที่ท้าทายอย่างมากในการดูแลครรภ์แฝด4คือการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนและการยืดอายุครรภ์ให้ได้นานที่สุดเพื่อให้ทารกมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดปัญหาจากการคลอดก่อนกำหนดขณะเดียวกันต้องคำนึงถึงการเดินทางของบรรดาจากอำเภอแม่สะเรียงด้วยค่ะสำหรับความสำเร็จของการผ่าตัดคลอดแฝด4ครั้งนี้เกิดจากการทำงานและการประสานงานอย่างเป็นระบบของทีมสหสาขาวิชาชีพโดยเฉพาะความพร้อมของทีมวิสัญญีและทีมทารกแรกเกิดซึ่งทำให้ทีมสูติแพทย์สามารถดูแลมารดาได้อย่างเต็มศักยภาพขณะเดียวกันค่ะการวินิจฉัยการตั้งครรภ์แฝดตั้งแต่ระยะแรกและการฝากครรภ์อย่างเหมาะสมก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินความเสี่ยงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนและการวางแผนรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะทางด้านของอาจารย์แพทย์หญิงณวินดาฤกษ์อำนาจอาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์สาขาวิชาทารกแรกเกิดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่าความท้าทายสำคัญก็คือการดูแลทารกที่มีความเสี่ยงสูงพร้อมกันถึง4คนตั้งแต่นาทีแรกหลังคลอดจึงต้องเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบทั้งบุคลากรอุปกรณ์กู้ชีพแล้วก็ช่วยหายใจรวมถึงเตียงในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดและเนื่องจากทารกแต่ละคนมีปัญหาและก็ความต้องการในการรักษาแตกต่างกันทีมจึงต้องประเมินและวางแผนการรักษาเป็นรายบุคคลหลังคลอดทารกทั้ง4คนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดอย่างเป็นระบบเนื่องจากมีภาวะหายใจลำบากจากปอดที่ยังพัฒนาไม่สมบูรณ์จึงได้รับการช่วยหายใจตามความรุนแรงของแต่ละคนและบางรายได้รับสารลดแรงตึงผิวในปอดเพื่อช่วยให้การทำงานของปอดดีขึ้นปัจจุบันค่ะน้องๆทั้ง4นะคะก็คือน้องไอเดียน้องไอวาน้องไอด้าแล้วก็น้องไอราเป็นน้องผู้หญิงทั้งหมดเลยค่ะมีอายุ8เดือนแล้วปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดูแลการผ่าตัดคลอดแฝด4สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตมาได้ก็คือการทำงานร่วมกันของทีมสหวิชาชีพซึ่งเริ่มตั้งแต่การดูแลมารดาก่อนคลอดการวางแผนผ่าตัดคลอดการเตรียมทีมสำหรับดูแลทารกทั้ง4คนพร้อมกันในห้องคลอดและต่อเนื่องไปจนถึงการดูแลในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดขณะเดียวกันค่ะครอบครัวโดยเฉพาะบิดามารดาก็มีส่วนสำคัญในการดูแลทารกอย่างต่อเนื่องรวมถึงนมมารดาซึ่งมีความสำคัญอย่างมากสำหรับทารกคลอดก่อนกำหนดการที่ทารกทั้ง4คนสามารถผ่านช่วงวิกฤตมาได้ไม่ได้เกิดจากการรักษาใดการรักษาหนึ่งแต่เป็นผลจากการเตรียมความพร้อมการดูแลอย่างต่อเนื่องและความร่วมมือของทุกฝ่ายโดยมีเป้าหมายเดียวกันค่ะก็คือให้เด็กแต่ละคนผ่านช่วงที่เปราะบางที่สุดไปได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เติบโตกลับไปอยู่กับครอบครัวได้อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะเราจะไปต่อกันที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะจัดงาน GI Market Roadshow ขยายโอกาสการตลาดสู่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่เราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
1: ที่ลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่นางกิตติยาพรสาธุเสนผู้อำนวยการกองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน GI Market Road Show 2026โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเดินหน้าโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า GI ไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของสสวเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือได้เลือกชิมและช้อปสินค้า GI อย่างจุใจจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง20ตุลาคม2569ณลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่สำหรับการจัดงาน GI Market Roadshow 2026เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยขยายช่องทางการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า GI ไทยกรมทรัพย์สินทางปัญญามุ่งสนับสนุนการขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ GI ไทยตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการและชุมชนผู้ผลิตเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันผู้อำนวยการกองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ได้รวบรวมและคัดสรรสินค้าอัตลักษณ์ GI ไทยที่มีศักยภาพจากหลากหลายภูมิภาคกว่า30ร้านค้ามาไว้ในงานเดียวครอบคลุมทั้งสินค้าเกษตรอาหารสินค้าแปรรูปและงานหัตถกรรมท้องถิ่นอาทิกาแฟเทพเสด็จจังหวัดเชียงใหม่กาแฟดอยสวนยางหลวงจังหวัดน่านสับปะรดภูแลเชียงรายมะขามหวานเพชรบูรณ์มะยงชิดแม่ย่าสุโขทัยทุเรียนจันทบุรีทุเรียนหลินลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์แปรจ่อเขียวแม่สอดจังหวัดตาข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินข้าวหางหอมทองสกลทวาปีจังหวัดสกลนครปลากุเลาเค็มตากใบจังหวัดนราธิวาสปลาทูแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามเกลือภูเขาบ่อเกลือจังหวัดน่านนินเมืองกาญจังหวัดกาญจนบุรีหินอ่อนพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรผ้าหม้อห้อมแพร่ผ้าไหมสาเกตจังหวัดร้อยเอ็ดตลอดจนสินค้าอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษพร้อมด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมาร่วมสร้างสีสันและบรรยากาศแห่งความสุขให้แก่ผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้ง7วันทั้งนี้งานดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้นำเสนอสินค้าให้แก่ผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจและช่องทางการขายปลีกสมัยใหม่ในพื้นที่ภาคเหนือที่จะช่วยต่อยอดโอกาสทางการค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SME เกษตรกรและชุมชนผู้ผลิตในระยะยาว
0: ปิดท้ายกันที่จังหวัดเชียงใหม่จัดงานเชียงใหม่พรีเมียมคอฟฟี่เทส2026ขับเคลื่อนเมืองกาแฟรวมกาแฟพรีเมียมจาก17อำเภอมาให้ชิมแล้วก็ช็อปค่ะพร้อมต่อยอดธุรกิจในลานาเอ็กซ์โป2026ไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันอีกหนึ่งเรื่องค่ะ
1: นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานเชียงใหม่พรีเมียมคอฟฟี่เทส2026ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตกาแฟให้มีมูลค่าสูงจังหวัดเชียงใหม่ภายในงานลานาเอ็กซ์โป2026หน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายสงกรานต์มูลวิจิตรอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนเกษตรกรผู้ประกอบการร้านกาแฟและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่ากาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่มีความต้องการทางตลาดสูงขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพด้านการผลิตกาแฟทั้งแหล่งปลูกที่มีคุณภาพการแปรรูปและการตลาดโดยมีร้านกาแฟมากกว่า 3,000 ร้านซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมกาแฟในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จึงได้มุ่งขับเคลื่อนวิสัยทัศน์เชียงใหม่เมืองกาแฟด้วยการสนับสนุนการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การผลิตการแปรรูปไปจนถึงการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกาแฟท้องถิ่นสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกรและผู้ประกอบการและให้ความสำคัญในการส่งเสริมการปลูกกาแฟแทนการปลูกพืชเชิงเดียวทั้งยังเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลดการเผาและนำไปสู่การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจาก PM 2.5 ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยสำหรับงานเชียงใหม่พรีเมียมคอฟฟี่เทส2026จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ภายในงานลานาเอ็กซ์โป2026โดยมีกิจกรรมสำคัญได้แก่การจัดแสดงและจำหน่ายกาแฟพรีเมียมจาก25แบรนด์ทั้ง17อำเภอนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งการปลูกกาแฟและรสชาติกาแฟการเจรจาจับคู่ธุรกิจทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์รวมถึงกิจกรรมชิมกาแฟดริปการสาธิตการชงกาแฟและลาเต้อาร์ตกิจกรรมเชียงใหม่คอฟฟี่พาสปอร์ตที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสรสชาติกาแฟจาก17อำเภอตลอดจนคลินิกให้คำปรึกษาผลการประเมินคุณภาพกาแฟจากผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนผู้สนใจและผู้รักกาแฟร่วมสัมผัสเสน่ห์กาแฟท้องถิ่นผ่านกิจกรรมเชียงใหม่พรีเมียม Premium Coffee Taste 2026ที่เปิดโอกาสให้ได้ชิมช็อปเรียนรู้และต่อยอดเครือข่ายทางธุรกิจตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18ตุลาคม2569ภายในงานลานาเอ็กซ์โป2026ณฮ.2ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่

นี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ค่ะช่วงหน้าเราจะไปติดตามสารคดีพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดค่ะ

ถานการณ์ยาเสพติดทั่วโลกและในประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ยาเสพติดแบบเดิมๆที่คุ้นเคยเริ่มถูกแทนที่ด้วยสารสังเคราะห์ชนิดใหม่ที่น่ากลัวกว่าเดิมหลายเท่าเพราะไม่มีกลิ่นตรวจสอบยากและที่สำคัญผสมเพียงนิดเดียวถึงแก่ชีวิตเฟนทานิลและกลุ่มสารสังเคราะห์เพชรฆาตหน้าใหม่จากเดิมที่วงการค้ายามักใช้ฟินหรือเฮโรอีนแต่ปัจจุบันเครือข่ายยาเสพติดหันมาใช้สารสังเคราะห์กลุ่มโอปิออยด์โดยเฉพาะเฟนทานิลซึ่งเดิมที่เป็นยาระงับปวดในทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเฟนทานิลมีความรุนแรงกว่าเฮโรอีนถึง50เท่าและรุนแรงกว่ามอร์ฟีนถึง100เท่าปริมาณเพียงแค่2มิลลิกรัมก็ส่งผลให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้ทันที Happy Water พุ่งเป้ากลุ่มวัยรุ่นสิ่งที่น่ากังวลที่สุดในปัจจุบันไม่ใช่แค่ความแรงของยาแต่คือรูปแบบการนำเสนอที่เข้าถึงวัยรุ่นได้ง่ายขึ้นผ่านโลกออนไลน์ยาในคราบขนมและเครื่องดื่มมีการนำสารสังเคราะห์ไปผสมในเยลลี่สายไหมหรือแปรรูปเป็นผงชงดื่มที่เรียกกันในหมู่นักเที่ยวว่า Happy Water หรือคอลลาเจนยาซอมบี้พันใหม่ที่แฝงมาในรูปของบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่าพอดเคซึ่งมักแอบลักลอบจำหน่ายตามสถานบันเทิงจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าไม่ได้มีแค่เคตามีนแต่มีการผสมสารที่ชื่อว่าเอโทมิเดทซึ่งเป็นยาสลบทางการแพทย์เข้าไปด้วยขบวนการค้ายาเลือกใช้สารเอโทมิเดทเนื่องจากเป็นสารเคมีที่ตรวจปัสสาวะด้วยชุดตรวจทั่วไปไม่เจอในตอนแรกทำให้วัยรุ่นย่ามใจนำมาสูบเพื่อความเคลิบเคลิ้มแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านยาเสพติดระบุว่ายาเสพติดสังเคราะห์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสมองโดยตรงอย่างรวดเร็วทำให้เกิดอาการเบลอเพ้อคลั่งหัวใจเต้นผิดจังหวะและหยุดหายใจเฉียบพลันโมเดลการซื้อขายยาเสพติดเปลี่ยนจากมุมตึกอับสายตาไปสู่หน้าจอสมาร์ทโฟนขบวนการค้ายาใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันแชทลับที่เข้ารหัสขนส่งผ่านระบบพัสดุเอกชนและจ่ายเงินด้วยคริปโตเคอเรนซีทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแกะรอยได้ยากขึ้นอย่างทวีคูณสงครามยาเสพติดในวันนี้ไม่ได้สู้กันด้วยการสกัดกั้นตามแนวชายแดนแบบเดิมเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่เป็นสงครามเคมีและเทคโนโลยีที่กำลังคืบคลานเข้ามาทำลายเยาวชนถึงในห้องนอนความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดการรู้เท่าทันเทคโนโลยีและสถาบันครอบครัวที่แข็งแกร่งเท่านั้นจึงจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดก่อนสารเคมีมรณะจะพากชีวิตอนาคตของชาติไปมากกว่านี้พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงานวันนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันในทุกๆช่องทางรักษาสุขภาพร่างกายในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้กันด้วยนะคะขอบคุณทีมงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ส่งข้อมูลให้เรานำมาเผยแพร่ในรายการคุยข่าวรอบวันด้วยดีเสมอมาค่ะได้เวลานำรายการจากลากันไปแล้วเราทั้งหมดจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่5จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่5จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่16ตุลาคมนี
7: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึง16ตุลาคมโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีและเพชรบุรีเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรประกอบกับชั้นดินบนภูเขาอุ้มน้ำไว้มากและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องติยาพันยางเทียนรายงาน
1: เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ป่าต้นน้ำอุ้มผางส่งผลให้น้ำในลำน้ำห้วยอุ้มผางไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในตำบลอุ้มผาง
8: จากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ป่าต้นน้ำอุ้มผางส่งผลให้ลำห้วยอุ้มผางห้วยนาและห้วยแม่กลองมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นทำให้น้ำในลำห้วยอุ้มผางไหลเข้าท่วมร้านอาหารและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณริมตลิ่งในพื้นที่ของเทศบาลตำบลอุ้มผางและองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนายมา

0: โนธโพเนียมนายอำเภออุ้มผางได้สั่งการให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแถลงผลตรวจสอบไทย PBS พบการวางแผนผลิตและจัดหารายการยังขาดการวิเคราะห์เชิงลึก
2: นายสุทธิพงษ์บุญนิธิรองผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในฐานะโฆษกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.เปิดเผยผลตรวจสอบไทย PBS ตามข้อร้องเรียนภายในองค์กรกรณีการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพและการใช้ทรัพย์สินองค์กรไม่เป็นไปตามระเบียบหลังได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่26มกราคมที่ผ่านมาและออกรายงานแล้ว2ฉบับได้แก่ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานและการจัดซื้อจัดจ้างโดยผลตรวจสอบด้านการบริหารพบว่าแม้ส่วนใหญ่บรรลุตัวชี้วัดแต่บางตัวชี้วัดขาดความต่อเนื่องการวางแผนผลิตและจัดหารายการยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ชมเชิงลึกรวมถึงระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเผยแพร่ทางออนไลน์ยังมีข้อจำกัดจึงเสนอให้ปรับปรุงตัวชี้วัดพัฒนาระบบข้อมูลและเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ของงานส่วนกรณีการใช้ยานพาหนะของผู้บริหารสตง.ตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่ปี2564ถึง2569พบข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับการออกระเบียบการใช้รถส่วนกลางและการเบิกค่าตอบแทนซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนขณะนี้ทีมตรวจสอบได้สรุปความเห็นอยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าการสตง.ลงนามก่อนแจ้งผลให้ไทย PBS ทราบภายในสัปดาห์หน้าดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: การผู้บริหารไทย PBS ยืนยันยึดมั่นในกรอบวิชาชีพเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงทุกรูปแบบมีภารกิจเพิ่มขึ้นกว่า10เท่าแต่งบเท่าเดิมนายพิเศษจิยาศักดิ์และนายอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนกิจรองผู้อำนวยการไทย PBS แถลงชี้แจงกรณีสตง.เข้าตรวจสอบยืนยันยึดมั่นในกรอบวิชาชีพความเป็นอิสระและปราศจากการแทรกแซงพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าชุดตรวจสอบยังไม่มีกระบวนการประชุมสรุปปิดตรวจที่เปิดโอกาสให้ชี้แจงอย่างเป็นธรรมจึงขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสกรณีเอกสารลับหลุดสู่สื่อมวลชนก่อนที่องค์กรจะได้รับหนังสือจริงรวมถึงความผิดปกติของตัวเลขผลโหวตร่างพรบสื่อสาธารณะที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญพร้อมชี้แจงถึงข้อจำกัดด้านงบประมาณที่คงเดิมมาตั้งแต่ปี2551แม้ภารกิจจะเพิ่มขึ้นถึง10เท่าเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการบริหารงานท่ามกลางพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,

0: and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
5: ไม่ดีหรอกมั้ง
6: ไม่ดีหรอกแค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
4: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
6: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
4: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
6: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
4: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
6: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
4: เจงเพ
7: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
9: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
8: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
9: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
8: โอเคร
10: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ที่เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
12: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
11: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
12: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 92

สวัสดีครับสวัสดีแล้วก็ต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับฟังเพลงเพราะๆร่วมกันในค่ำคืนนี้พร้อมทั้งมีหลากหลายเรื่องเล่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ใกล้เคียงนะครับมาพูดมาคุยเล่าสู่กันฟังผ่านทางวิทยุนะครับสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับวันนี้เราเจอกันในวันพุธกลางสัปดาห์วันพุธที่14เดือนตุลาคมนะครับดูเหมือนว่าเสียงของเอียวสุรชัยวันนี้จะดีขึ้นมากเลยนะครับเกือบเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็จะมีหลากหลายเรื่องเล่ามาพูดมาคุยเล่าสู่กันฟังนะครับเริ่มต้นรายการในช่วงนี้มาพูดถึงเรื่องของสถานการณ์สภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำของจังหวัดเชียงใหม่กันก่อนก็แล้วกันนะครับวันนี้ครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็ยังคงมีฟ้าฝนคะนองและก็อาจจะมีลมกระโชกแรงได้บางที่บางแห่งนะครับร้อยละ30ของพื้นที่นะครับอย่างเมื่อวานนี้ครับพื้นที่ที่มีฝนตกลงมาก็จะมีที่อำเภอแม่แตงนะครับ29มิลลิเมตรครับนอกจากนี้ยังมีที่อำเภอพร้าว22มิลลิเมตรอำเภอดอยสะเก็ด 13.6 มิลลิเมตรนะครับส่วนเรื่องของน้ำท่าเนื่องจากว่าฝนตกลงมานิดเดียวเองนะครับน้ำท่าก็อยู่ในระดับท้องน้ำนู่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานี P1 บ้านแม่แตนะครับที่สันทรายนะครับอยู่ที่-30เซนติเมตรนะครับคือต่ำกว่าตะลิ่ง3 เมตร 30เซนติเมตรนะครับส่วนที่บริเวณสถานี P1 สะพานนวรัตน์นะครับต่ำกว่าตลิ่ง2 เมตร 79เซนติเมตรระดับน้ำในปัจจุบันก็อยู่ที่1 เมตร 41เซนติเมตรนะครับส่วนปริมาณน้ำในอ่างหรือว่าในเขื่อนกักเก็บน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดกลางขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กเนี่ยนะครับถ้าเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยนะปริมาณน้ำในภาพรวมเนี่ยก็จะอยู่ที่ 81.31% นะครับซึ่งถือว่าน้ำมีปริมาณค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชน 95% เปอร์เซ็นต์นะฮะนอกจากนี้ขนาดกลางก็จะอยู่ที่ 82.52% อ่างเก็บน้ำเขื่อนที่แม่กวงอุดมธารา 69.97% นะครับซึ่งถือว่าปริมาณน้ำเนี่ยค่อนข้างดีนะครับได้กักเก็บเต็มที่เหมือนกันนะสำหรับปีนี้นะครับฟังเพลงก็เพราะนะครับบ่ออ้ายหนีหนีอ้ายบ่อ

0: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงก็เพราะนะครับบ่ออ้ายหนีหนีอ้ายบ่อนะครับเพลงจากรามี่นะครับอย่างน้อยก็ยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นคนเมืองเหนือบ้านเรานะครับเปิดเพลงเพราะๆมอบให้ได้ฟังกันในยามค่ำคืนแบบนี้นะครับกับรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับขอให้ท่านผู้ฟังนั้นได้มีความสุขกันมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับฟังนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มนิดๆไปจนถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้กดโอนเงินครับมอบเงินเยียวยา2ล้านบาทให้กับญาติและก็ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากเหตุน้ำท่วมนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราในช่วงที่ผ่านมานะมีผู้เสียชีวิตที่อำเภอกัลยาณิวัฒนานะครับซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผู้ว่าทศพลเผื่อนอุดมพร้อมด้วยรองผู้ว่าศิวกรบัวป้องหัวหน้าส่วนราชการต่างๆก็นำญาติของนางเกษรินตาสินีครับอายุ54ปีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะช่วงวันที่4วันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะวันนี้นะครับทางรัฐบาลครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลเขาก็มีการกดโอนเงินมาให้นะครับเป็นค่าสินไหมทดแทนจำนวน2ล้านบาทสำหรับการเสียชีวิตนะครับจากกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติผ่านการประชุมระบบทางไกลนะครับโดยนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีอีกหลากหลายท่านนะครับก็อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเป็นสักขีพยานในการโอนมอบเงินช่วยเหลือนะครับเป็นกรณีแรกเป็นรายแรกของประเทศไทยนะที่ได้จ่ายเงินชดเชยค่าสินไหมทดแทนในโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้นะครับรัฐบาลก็จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นระบบประกันภัยเป็นกลไกที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยน้ำท่วมนะครับวาตภัยลมพายุต่างๆรวมถึงเหตุแผ่นดินไหวนะครับกรณีเหตุแผ่นดินไหววาตภัยแล้วก็ฟ้าผ่าเนี่ยจะคุ้มครองเบื้องต้นนะ 5,000 บาทต่อหลังนะครับและก็ความเสียหายรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังส่วนการเกิดน้ำท่วมคุ้มครองเบื้องต้น 10,000 บาทต่อหลังความเสียหายรวมไม่เกิน 200,000 บาทต่อหลังนะครับแต่ถ้าหากเสียชีวิตในกรณีของจังหวัดเชียงใหม่ที่ว่ามานี้จะได้รับเงินสินไหมทดแทน2ล้านบาทต่อรายนะครับด้านทางญาติของนางเกษรินตาสินีนะครับก็ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลขอบคุณจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือในช่วงเวลาที่ครอบครัวต้องประสบกับความสูญเสียนะครับแล้วก็ได้รับรู้ถึงการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เขาเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับสำหรับเหตุการณ์ความสูญเสียแต่ว่าก็ยังดีนะครับที่หน่วยงานภาครัฐไม่ได้ทอดทิ้งนะครับยังมีเงินสินไหมทดแทนจากการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยมอบให้กับญาติผู้เสียชีวิต2ล้านบาทนะครับแต่เราก็เชื่อนะว่าใครก็ไม่ได้อยากได้หรอกนะครับอยากได้ชีวิตคืนมามากกว่านะครับแต่เมื่อประสบกับภัยธรรมชาติแบบนี้รัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังมีช่องทางที่จะช่วยเหลือบรรเทาทุกข์กันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เอี่ยวสุรชัยนำมาพูดมาเล่านะไหนๆก็เล่าถึงเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาทุกข์แล้วเนี่ยนะครับขออนุญาตเล่าข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนอกจากนี้ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยนะครับเขาก็ยังมีการพิจารณาเงินชดเชยช่วยเหลือสำหรับพื้นที่ที่เขาประสบภัยพิบัติด้วยนะครับซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรีจะกดปุ่มโอนเงินมานะครับที่ห้องประชุมศูนย์บัญชาการจังหวัดเชียงใหม่ชั้น3เนี่ยนะครับรองผู้ว่าศิวกรบัวป้องครับก็ได้เป็นประธานคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
1: ก็มีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยก็มีการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อ25สิงหาคมที่ผ่านมา4อำเภอด้วยกันนะครับที่อำเภอเวียงแหงเนี่ยมีจำนวน3ครัวเรือนจำนวนเงิน 27,000 บาทนะครับอำเภอเชียงดาว9ครัวเรือนจำนวนเงิน 81,000 บาทอำเภอจอมทอง3ครัวเรือนจำนวนเงิน 27,000 บาทแล้วก็ที่อำเภออมก๋อยอีก3ครัวเรือนนะครับจำนวนเงิน 27,000 บาทนะอันนี้เป็นในส่วนของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับรวมทั้งหมด18ครัวเรือนนะครับเป็นเงินทั้งสิ้น 162,000 บาทแล้วก็พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับด้านสาธารณภัยอำเภอกัลยาณิวัฒนาวงเงินขอรับความช่วยเหลือ 691,000 บาทนะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็มีการช่วยเหลือเยียวยาการชดเชยการให้สินไหมทดแทนนะครับตามที่หน่วยงานภาครัฐเขาจะให้การดูแลช่วยเหลือนะครับเอาละเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับเล่าสั้นๆเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวให้ฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามีอีกหลากหลายเรื่องที่จะมาพูดมาเล่านะครับ

ังเพลงเพราะๆนะครับคนไม่มีแฟนจากพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะครับนะเอียวสุรชัยเนี่ยมีแฟนคลับเนาะมีแฟนคลับนะครับท่านผู้ฟังล่ะเป็นยังไงกันบ้างครับ มีแฟนหรือเปล่านะครับนะถ้าไม่มีก็ให้เอียวสุรชัยไปอยู่ในห้องหัวใจสักหนึ่งห้องก็ได้นะครับนะจะได้เปิดเพลงจะได้เล่าเรื่องที่น่าสนใจให้ได้ฟังยามค่ำคืนแบบนี้ทุกคืนทุกคืนนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจภูธรภาค5ครับเขามีการแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญนะครับในช่วง13วันที่ผ่านมาเนี่ยวันที่1ถึง13ตุลาคมโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับรายใหญ่ๆเนี่ยนะมี9คดีด้วยกันนะครับตรวจยึดยาบ้าได้ทั้งหมด26ล้าน5แสนเม็ดโอ้โหอะไรจะขนาดนี้นะอยากไปเห็นโรงงานจังเลยว่าเขาผลิตยังไงเนี่ยจำนวนมากเหลือเกินนะครับยาเสพติดทุกวันนี้นะครับโดยทางด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะครับเมื่อเช้านี้มีท่านชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนะเป็นความร่วมมือของตำรวจแล้วก็ทหารฝ่ายปกครองสำนักงานปปส.เขาก็แถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค5คือ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเนี่ยนะครับเขาก็จัดแถลงกันที่อาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญตานะตำรวจภูธรภาค5อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับโดยมีข้อมูลนะครับบอกว่าผลการดำเนินงานในช่วง1ถึง13ตุลาคม2569ที่ผ่านมาเนี่ยสามารถจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญได้9คดีครับของกลางยาบ้าโอ้โห26ล้าน5แสนเม็ดนอกจากนี้ยังมีไอซ์อีกนะไอซ์ตั้ง637กิโลกรัมมีเคตามีน10กิโลกรัมโดยมีผู้ต้องหา11คนนะครับแล้วก็มีรถยนต์ที่ใช้ในการกระทำความผิดอีก11คันนะครับบอกเล่าคดีสำคัญสำคัญสัก4คดีก็แล้วกันที่เขายกตัวอย่างมาเนี่ยอย่างเมื่อวันที่4ตุลาคม2569ครับจับกุมผู้ต้องหาได้1คนพร้อมกับยาบ้า 300,000 เม็ดในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรพานจังหวัดเชียงรายวันที่9ตุลาคม2569ตรวจยึดไอซ์287กิโลกรัมในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรสันทรายจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่ารายนี้ผู้ต้องหาหลบหนีไปได้นะครับวันที่11ตุลาคม2569จับกุมผู้ต้องหาได้2คนพร้อมกับไอซ์350กิโลกรัมในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรพานจังหวัดเชียงรายทางพานนี้ก็ขนเยอะนะน่าจะเป็นทางผ่านนะครับส่วนวันที่13ตุลาคม2569จับกุมผู้ต้องหาได้4คนพร้อมยาบ้า 1,700,000 เม็ดในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับทางตำรวจในสถานีตำรวจต่างๆนะครับในสังกัดภาค5เนี่ยก็บอกว่าจะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะสืบสวนขยายผลติดตามผู้กระทำความผิดแล้วก็ตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดมาดำเนินคดีนะครับแล้วก็ยึดทรัพย์นะแล้วก็สกัดกั้นไม่ให้มีการลำเลียงยาเสพติดเข้าไปสู่พื้นที่ตอนในของประเทศไทยนะครับมันเยอะเหลือเกินครับท่านผู้ฟังครับมันเยอะจริงๆนะเรื่องของยาเสพติดเนี่ยนะครับจับได้นะโอ้โหทุกวันทุกวันนะเนาะแล้วก็ไม่ใช่น้อยๆนะแต่ละรายเนี่ยจับเป็นหลักแสนหลักล้านเม็ดเนี่ยนะฮะน่าห่วงใยอย่างยิ่งเลยนะครับเอามาพูดถึงเรื่องของการป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งยาเสพติดทั้งแอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยนะครับในหมู่เด็กและเยาวชนครับช่วงเช้าที่ผ่านมาครับรองผู้ว่าศิวะธมิกานนท์นะครับได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนภาคเหนือนะครับภายใต้แนวคิด Gen Z Not Chill นะครับGen Z ของภาคเหนือของเราเนี่ยนะครับพลังเด็กและเยาวชนภาคเหนือรู้เท่าทันภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าสารเสพติดอะไรต่างๆนี่แหละนะครับก็มีการประชุมหารือกันมุ่งเน้นที่จะป้องกันเด็กและเยาวชนให้ตระหนักถึงเรื่องของผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆทั้งการสูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับไปจนถึงอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยนะครับนะ
เพื่อที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับเสริมสร้างความรู้ให้กับเด็กๆน้องๆ นะครับถ้าห่างไกลจากทั้งบุหรี่ทั้งสุรายาเมาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นพื้นฐานของการที่เราจะห่างไกลจากยาเสพติดนะครับท่านผู้ฟังครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะเอาช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันนะให้ผ่อนคลายอารมณ์ผ่อนคลายจิตใจนะครับเอาฟังเสียงของนาเดียนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าคนไม่พิเศษนะครับ

เชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยนะครับในยามค่ำคืนแบบนี้นะเป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังทุกค่ำคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับแถวบ้านสัมผัสกับอากาศเย็นหรือยังหลายๆพื้นที่เริ่มสัมผัสกับอากาศเย็นมาแล้วนะครับหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงที่มีฝนตกลงไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูนะครับว่าทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเขาจะมีการประกาศเข้าสู่หน้าหนาวเมื่อไรอย่างไรนะครับแต่มีข้อมูลนิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะไปเที่ยวบนยอดดอยนะเมื่อวานนี้บอกว่าไปเที่ยวดอยอินทนนท์ได้นะครับวันนี้มีอีกหนึ่งดอยนะครับดอยหลวงเชียงดาวนะครับโอ้โหหลายๆคนอยากจะไปพิชิตยอดดอยหลวงเชียงดาวนะครับตอนนี้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เขาเปิดระบบการจองสิทธิ์เส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาวนะครับโดยให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เท่านั้นนะครับตั้งแต่วันที่26ตุลาคมถึง30ตุลาคมนะครับรวม5วันนะที่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เนี่ยนะครับนะน่าสนใจนะครับจำนวนจำกัดของนักศึกษาธรรมชาติเนี่ยไม่เกิน100คนต่อวันนะครับการจอง1ครั้งจองสูงสุดได้แค่2คนนะครับสามารถจองเข้าศึกษาธรรมชาติได้1คืนนะครับปิดให้บริการทุกวันพุธนะครับเมื่อจองเสร็จแล้วไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงวันเข้าศึกษาธรรมชาติหรือรายชื่อผู้จองได้นะครับนะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ทุกกรณีนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ลองเข้าไปติดตามดูนะครับมีนะคนที่เขาอยากจะไปสัมผัสกับวิถีธรรมชาติเนี่ยนะครับก็เป็นความชอบของหลายๆคนนะเนาะก็เชิญชวนกันได้นะครับบ้านเราเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายนะครับรวมถึงอีกหนึ่งงานนะครับท่านผู้ฟังครับงานลานนาเอ็กซ์โป2026นะครับใครยังไม่ได้มาเที่ยวเอียวสุรชัยเชิญชวนให้ไปเที่ยวเลยนะที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่โอ้โหงานปีนี้ยิ่งใหญ่มีบูธต่างๆเป็นพันบูธอะนะครับอยากจะให้ปิดสัก3ทุ่มนะครับปิด2ทุ่มมันเร็วเกินไปนะหลายๆคนบอกว่าโอ้กำลังเลิกงานก็อยากจะไปเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนกันได้นะครับมีกิจกรรมความน่าสนใจเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็วันนี้เห็นมีแฟชั่นโชว์การเดินแฟชั่นชุดโอท็อปชุดที่มีการตัดเย็บเป็นผ้าสไตล์ล้านนาประยุกต์ของเราเนี่ยนะครับนะแล้วช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับท่านผู้ว่าทศพลเผื่อนอุดมก็ไปเป็นประธานเปิดงานเชียงใหม่พรีเมียมคอฟฟี่เทส2026นะครับภายใต้โครงการยกระดับการผลิตกาแฟให้มีมูลค่าสูงจังหวัดเชียงใหม่ก็มีท่านอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่มีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆภาครัฐภาคเอกชนเกษตรกรผู้ประกอบการนะครับเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมากเลยนะครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยถือว่ามีชื่อเสียงมีศักยภาพในด้านการเป็นแหล่งปลูกกาแฟที่มีคุณภาพนะครับกาแฟแปรรูปแล้วก็สามารถทำการตลาดได้แล้วก็ร้านค้าต่างๆในเชียงใหม่บ้านเราก็มีร้านกาแฟค่อนข้างมากนะครับเขาก็จะผลักดันสู่วิสัยทัศน์เชียงใหม่เมืองกาแฟนะครับด้วยการพัฒนาตั้งแต่การผลิตการแปรรูปนะครับไปจนถึงส่งเสริมการตลาดเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับกาแฟท้องถิ่นบ้านเรานะพอมีกาแฟแล้วท่านผู้ฟังครับก็ช่วยลดการเผานะครับไม่ว่าจะเป็นเผาป่าเผาอะไรก็แล้วแต่ใกล้ๆที่ต้นกาแฟปลูกเนี่ยเขาก็จะไม่เผานะนะฮะแล้วก็กาแฟเนี่ยเวลาปลูกใต้ต้นไม้เนี่ยมันจะให้ผลผลิตดีอุดมสมบูรณ์ดีกว่าปลูกล่งแจ้งนะท่านผู้ฟังครับเนี่ยมันก็จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่น PM 2.5 ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจครับเชิญชวนนะที่งานลานาเอ็กซ์โปนะครับไปมุมต่างๆและหนึ่งในนั้นก็จะมีมุมที่เขาเอากาแฟพรีเมียม25แบรนด์จาก17อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาจัดแสดงและจัดจำหน่ายด้วยนะครับใครเป็นคอกาแฟพลาดไม่ได้นะ
ไปเทสไปชิมกันได้นะครับมาบอกมากล่าวกันนะครับที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่นะครับช่วงตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มทุกวันจนถึง18ตุลาคมนี้นะครับเดี๋ยวเอียวสุรชัยก็จะหาเวลาไปอีกนะครับเพราะว่าเดินวันเดียวไม่ทั่วแน่นอนนะครับไปหาอาหารการกินได้สารพัดเลยนะเอาละช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆเดี๋ยวกลับมาลากันในช่วงท้ายๆรายการนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับมาถึงช่วงท้ายของรายการเดี๋ยวบอกเล่าสั้นๆนะครับเมื่อเช้านี้จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับช่วงเช้ามีรองผู้ว่าบุญลือธรรมธารานุรักษ์นะครับเป็นประธานในการประชุมครับมีคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายการจัดนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์เนี่ยเข้าร่วมประชุมจากหลากหลายเลยนะครับโดยวันที่16ธันวาคมเนี่ยนะครับก็จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ก็จะจัดที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติที่หนองฮ้อเนี่ยนะครับในนั้นก็จะมีการจัดนิทรรศการที่น่าสนใจจากหลากหลายหน่วยงานครับบอกเล่าเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจแล้วก็พระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับครั้งที่พระองค์เสด็จมาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เตรียมประชุมกันนะครับแต่ละหน่วยจะจัดเรื่องอะไรอย่างไรเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ชมกันนะครับได้รับรู้รับทราบว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นอย่างไรบ้างนะครับเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใดอย่างไรนะก็มีความคืบหน้าจะทยอยนำมาบอกมาเล่านะครับเมื่อเช้านี้ก็เป็นการประชุมกันเบื้องต้นนะครับส่วนในช่วงบ่ายครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานฝ่ายจัดหาอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้ที่จะมาร่วมงานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับท่านผู้ฟังครับโดยท่านรองผู้ว่าชัชวันปัญญาก็จะดูแลเรื่องนี้นะครับก็ได้เป็นประธานในการประชุมฝ่ายจัดหาอาหารและเครื่องดื่มนะครับก็หลากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็มาร่วมกันในการที่จะหารือกันนะครับว่าจะทำอย่างไรให้มีความเหมาะสมนะครับเพื่อที่จะบริการพี่น้องประชาชนได้อย่างสมบูรณ์นะครับท่านผู้ฟังครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยเอี่ยวสุรชัยขอเล่าเรื่องของการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติมก็แล้วกันนะครับโดยเรามีเป้าหมายในการผลิตดอกไม้จันทร์ทั้งจังหวัดเนี่ยจำนวน1ล้านดอกนะครับเป็นดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์สำหรับประชาชน25อำเภอเนี่ยประมาณ 946,900 กว่าดอกครับแล้วก็ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์ของจังหวัดอีก 53,042 ดอกนะครับท่านผู้ฟังครับก็จะได้ครบ1ล้านดอกนะตอนนี้นะครับตอนนี้มีการประดิษฐ์ออกมาแล้วจำนวน 515,000 ดอกนะครับก็ได้ครึ่งหนึ่งละได้ครึ่งหนึ่งละนะครับแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีเป้าหมายไว้นะอย่างเช่นเชียงดาวเนี่ยต้องได้ 43,854 ดอกนะทางเมืองเชียงใหม่ต้องได้ 45,323 ดอกนะครับแถวสันป่าตอง 53,616 ดอกเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้นะครับแล้วก็บอกว่าในช่วงของสิ้นเดือนตุลาคมนี้จะให้ได้ครบ1ล้านดอกนะครับท่านผู้ฟังครับหลังจากนั้นเขาก็จะมีการเก็บใส่กล่องนะครับรักษาไว้อย่างดีเลยทีเดียวครับเอาประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับสำหรับการอบรมวิทยากรครูกอนะครับอย่างวันพรุ่งนี้นะครับวันที่15ตุลาคมเนี่ยสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะนำคณะมาทำดอกชบาทิพย์ดอกไม้จันทร์นะครับวันที่16อำเภอเมืองเชียงใหม่วันที่19สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดวันที่20สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแล้วก็ไล่เรียงกันไปนะครับจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมกันเลยนะครับใครมีโอกาสก็เชิญชวนนะครับที่ห้องนิทรรศการชั้น1ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงการจัดทำในชุมชนในท้องถิ่นของท่านแล้วก็จะนำมาสมทบที่จังหวัดได้นะครับท่านผู้ฟังครับอ่ะวันนี้เสียดายเวลาหมดเวลาเสร็จแล้วนะครับวันพรุ่งนี้3 ทุ่มกลับมาติดตามกันใหม่นะมีเรื่องเยอะนะครับก็เลยต้องรีบพูดกันหน่อยนะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับพรุ่งนี้ลุยงานกันต่อโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับเอียวสุรชัยไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรุงเทพมหานครยกระดับความปลอดภัยช่วงการประชุม IMF World Bank 2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: กรุงเทพมหานครยกระดับความปลอดภัยประสานหน่วยงานเฝ้าระวังรถต้องสงสัยสร้างความเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
8: พลตำรวจเอกอดีตงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามมาตรการดูแลความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับมาตรการปฏิบัติงาน4ด้านสำคัญได้แก่ด้านความปลอดภัยและยานพาหนะต้องสงสัยหากพบรถไร้ผู้ครอบครองให้ประสานหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือตำรวจเข้าตรวจสอบทันทีการกวาดล้างสิ่งกระทบภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับปัญหาไกด์ผีราคาค่าโดยสารยาเสพติดและการหลอกลวงนักท่องเที่ยวการคัดกรองบุคลากรในพื้นที่สาธารณะอย่างเข้มงวดและให้ทุกเขตใช้มาตรฐานการรายงานการปฏิบัติงานรูปแบบเดียวกันติดตามได้แบบเรียลไทม์มีการดูแลการจราจรป้องกันน้ำท่วมและเฝ้าระวังความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: การเปิดหน่วยบริการทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขในการประชุม IMF World Bank 2026มีผู้เข้ารับบริการด้านการแพทย์แล้ว82รายนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าจากการเปิดหน่วยบริการทางการแพทย์ในการประชุมพบว่ามีผู้ร่วมงานเข้ารับบริการด้านการแพทย์แล้ว82รายส่วนใหญ่อาการเล็กน้อยเช่นระบบทางเดินหายใจโดยกรมการแพทย์เป็นหน่วยงานหลักจัดคลินิกให้บริการทางการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ2แห่งที่ชั้น G และชั้น LGสำหรับโรงแรมที่พัก21แห่งมีโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยาปฏิบัติงานร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยสอบต.ตั้งศูนย์ประชาการประสานช่วยเหลือผู้ประส

0: อุทกภัยบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึง
1: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการประสานการให้ความช่วยเหลือประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสปช.สอบต.โดยนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบต.รักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันประชุมณห้องประชุมน้อมเกล้าชั้น1สอบต.เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่กำหนดแนวทางประสานงานและวางระบบการทำงานร่วมกันให้สามารถรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับศูนย์ดังกล่าวจะครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การบรรเทาความเดือดร้อนไปจนถึงการฟื้นฟูหลังน้ำลดทั้งการจัดตั้งโรงครัวการแจกจ่ายสิ่งของจำเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรการจัดศูนย์พักพิงและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเป็นไปอย่างเป็นระบบอัมรันเมหะสวท.ยะลารายงาน
0: เกิดเหตุเรือโดยสารประสบเหตุล่มกลางแม่น้ำคงคาในรัฐพิหารทางตะวันออกของอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการรัฐพิหารทางตะวันออกของอินเดียในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเรือโดยสารลำหนึ่งซึ่งกำลังเดินทางไปร่วมเทศกาลของชาวฮินดูประสบเหตุล่มกลางแม่น้ำคงคาในเขตไวสาลีของรัฐพิหารเมื่อช่วงดึกของวันอังคารที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารจำนวน6คนได้อย่างปลอดภัยพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าเรือลำดังกล่าวเป็นเรือขนาดเล็กที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพียงไม่กี่คนเท่านั้นขณะที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือล่มในรัฐพิหารพร้อมประกาศจะมอบเงินชดเชยให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่14 ตุลาคม 2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงเราจะเริ่มกันด้วยเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ชราชนาวิกโยธินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2502นะคะตามคำขอพระราชทานของพลเรือตรีสนองนิสาลักษณ์ผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธินในขณะนั้นค่ะเพื่อจะใช้บรรเลงประจำกรมนาวิกโยธินโดยบรรเลงครั้งแรกเมื่อมีการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีกับทหารเรืออเมริกันวันที่5 กรกฎาคม 2502นะคะผู้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยคือพลเรือโทจตุรงค์พันคงชื่นและพลเรือโทสุมิตรชื่นสมบูรณ์ยศในขณะนั้น

ที่จบไปนั้นคือเพลงมาร์ชราชนาวิกโยธินเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่29และส่งพระราชนิพนธ์เมื่อปี2502พระราชทานให้กรมนาวิกโยธินกองทัพเรือค่ะท่านผู้ฟังคะเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ในชั่วโมงนี้จะนำเพลงผลงานที่ประพันธ์โดยครูแก้วกับครูเอื้อครูแก้วกับครูเวทและครูแก้วกับครูสริมาฟังกันนะคะเริ่มด้วยเพลงบ้านเรือนเคียงกันครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งผู้ชายนี่นะครูแก้วและครูเวทประพันธ์และรักฉันตรงไหนผลงานของครูแก้วและครูสริยงยุทธค่ะ3เพลงนี้คุณสุปนีพุกสมบุญขับร้อง

พลงชุดแรกผ่านไปแล้วนะคะเป็นเพลงผลงานของครูแก้วกับครูเอื้อครูแก้วกับครูเวทและครูแก้วกับครูสริค่ะชุดที่สองก็จะเริ่มด้วยสุดเวียงครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อด้วยกลิ่นดอกไม้ผลงานของครูแก้วและครูเวทนะคะและฉันอยากจะลองครูแก้วแต่งคำร้องครูสริยงยุทธใส่ทำนองและทั้งสามเพลงนี้ผู้ขับร้องคือคุณจันทนาโอบายวาทค่ะ

ใครจะเลี้ยง

นักร้องสองท่านผ่านไปแล้วนะคะคือคุณสุปนีและคุณจันทนานักร้องท่านต่อไปคือคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเริ่มได้ผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะเพลงกำสวนสวาทต่อได้ผลงานของครูแก้วและครูเวศรักแท้รักเทียมและผลงานของครูแก้วกับครูสริเพลงชะอ้อนรักคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะ

คราวนี้เป็นเสียงของคุณชาวลีช่วงวิทย์บ้างนะคะเพลงที่ครูแก้วและครูเอื้อแต่งคือเพลงชีวามาลาครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศแต่งทำนองคือเพลงดาวเคลื่อนเดือนคล้อยและครูแก้วกับครูสริและเพลงผลงานของครูแก้วและครูสริก็คือกำสวนรักคุณชาวลีช่วงวิทย์ขับร้องทั้ง3เพลงค่ะ

พลงที่เรานำให้ฟังนี้ก็เป็นเพลงที่เลือกมาจากเพลงหลากหลายเลยนะคะคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติมีโอกาสขับร้องเพลงที่ครูแก้วและครูเอื้อแต่งก็คือเพลงปานันและเพลงที่ครูแก้วและครูเวศประพันธ์ก็คือเพลงรักเธอคนเดียวจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: กับยุทธพรบานเย็นครับไทยและอินโดนีเซียผนึกกำลังปราบสแกมเมอร์ฟอกเงินข้ามชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ไทยและอินโดนีเซียกระชับความร่วมมือด้านการเงินพลังงานและเกษตรกรรมผนึกกำลังปราบสแกมเมอร์ฟอกเงินข้ามชาติพร้อมสนับสนุนไทยนำอาเซียนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับประธานคณะกรรมการสำนักงานกำกับดูแลบริการทางการเงินแห่งอินโดนีเซียและตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับอินโดนีเซียในหลายด้านทั้งการเงินการธนาคารพลังงานเกษตรกรรมและการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินข้ามชาตินายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณฝ่ายอินโดนีเซียที่ให้การสนับสนุนธนาคารพาณิชย์ของไทยที่ดำเนินธุรกิจในอินโดนีเซียซึ่งปัจจุบันมีธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงเทพดำเนินธุรกิจในอินโดนีเซียและมีส่วนร่วมสนับสนุนการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจระหว่าง2ประเทศไทยพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงินและธนาคารอย่างต่อเนื่องรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเข้าถึงบริการทางการเงินความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการพัฒนากลไกทางการเงินที่สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
0: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจัดเวทีเสวนาการเงินอิสลามเชื่อมโยงความร่วมมืออาเซียนและตะวันออกกลางต่อยอดโอกาสทางการเงินระหว่างประเทศ
6: นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์เปิดเผยว่าการจัดเวทีเสวนาคู่ขนานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภายใต้หัวข้อการเงินอิสลามจากความเข้มแข็งในยามวิกฤตสู่การเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ยั่งยืนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในการรับมือวิกฤตส่งเสริมความยั่งยืนและพัฒนาระบบการเงินให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจรวมถึงสร้างความเข้าใจว่าการเงินอิสลามสามารถทำงานร่วมกับระบบการเงินกระแสหลักได้สำหรับแนวทางต่อไป iBank อยู่ระหว่างหารือความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาอิสลามหรือ ISDB ในการพัฒนาขีดความสามารถและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอาเซียนโดยคาดหวังให้ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมโยงความร่วมมือกับภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาการเงินอิสลามและต่อยอดไปสู่ความร่วมมือด้านการเงินและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศในอนาคตปุริมปราศภาภาครายงาน
0: ตำรวจนครบาลเตรียมปิดเส้นทางการจราจรหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพื่อรักษาความปลอดภัยตั้งแต่เที่ยงคืนนี้
7: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้จะปิดการจราจรบริเวณหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติ

0: สิริกิติ์ตั้งแต่แยกอโศกถึงแยกพระราม4ตัดถนนรัชดาภิเษกเพื่อควบคุมพื้นที่หลังได้รับรายงานว่าอาจมีการรวมกลุ่มชุมนุมของผู้ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับนโยบายของ IMF ในบางประการเพื่อความปลอดภัยและดูแลการประชุมรวมถึงการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยย้ำว่าการชุมนุมเป็นสิทธิตามกฎหมายที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งตำรวจนครบาลได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้ให้แล้วและได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมโดยการประชุมครั้งนี้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศจึงอยากให้ประชาชนทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับและดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนันทิกากิตบาโลรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่14ตุลาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงนะคะฟังเพลงมาร์ช3สมอพลเรือโทถาวรพงพิพัฒน์และนาวาตรีชลัดชวกุลเป็นผู้ประพันธ์บรรเลงขับร้องโดยวงดุริยางค์กองทัพเรือค่ะ

พลงที่จบไปนั้นคือมาร์ช3สมอบรรเลงขับร้องโดยวงดุริยางค์กองทัพเรือนะคะต่อด้วยผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482คือเพลงไกลแสนไกลคุณสายสวัสดิ์บุญยเกษานนท์ขับร้อง

ที่จบไปนั้นคือเพลงไกลแสนไกลคุณสายสวัสดิ์บุญยเกษานนท์ขับร้องค่ะผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการในละครเรื่องน่านเจ้าแต่งและแสดงเมื่อปี2482ในช่วงต่อไปนี้ก็จะเป็นเพลงของผู้ประพันธ์3ท่านเราจะเริ่มด้วยผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันก่อนค่ะเพลงสวนลุมพินีผลงานของร้อยแก้วรักไทยคนใจร้ายและผลงานของคุณประเทืองบุญยประพันธ์รอยแผลรักทั้ง3เพลงนี้คุณวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติขับร้อง

คุณวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงจบไปแล้ว3เพลงมาถึงคุณรัตดาศรีวรนันท์นะคะเพลงที่ครูไพบูลย์แต่งและคุณรัตดาขับร้องก็คือเพลงทะเลร่ำให้เพลงของร้อยแก้วรักไทยคือเพลงมาลีโรยและเพลงที่ครูประเทืองบุญยประพันธ์แต่งก็คือรักในรอยวิปโยคคุณรัตดาศรีวรนันท์ขับร้องทั้ง3เพลงค่ะ

ที่จบไปนั้นคุณรัตดาศรีวรนันท์ขับร้องเพลงผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์ของร้อยแก้วรักไทยและของครูประเทืองบุญญประพันธ์เสียงของคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติบ้างนะคะผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์ก็คือเพลงบัวแดงผลงานของร้อยแก้วรักไทยก็คือมนรักโลมใจและเพลงที่ครูประเทืองบุญญประพันธ์แต่งคือเพลงหนาวใจคุณสวรีภกาพันธ์ขับร้องค่ะเริ่มด้วยบัวแดง

นักร้องชายที่ขับร้องเพลงผลงานของครูเพลงทั้ง3ท่านคนหนึ่งที่เลือกมาก็คือคุณธานินทร์อินทรเทพค่ะครูไพบูลย์บุตรขันต์แต่งเพลงและคุณธานินทร์ขับร้องไว้หลายเพลงเลือกเพลงน้ำตาเทียนมานะคะซึ่งครูไพบูลย์แต่งไว้เมื่อปี2496เพลงผลงานของร้อยแก้วรักไทยก็คือฝันครองโลกและผลงานของครูประเทืองบุญญประพันธ์คือเพลงหลงเธอคุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องทั้ง3เพลง

ก่อนจากกันในคืนนี้นะคะคุณวรรลบบิชุกรขับร้องเพลงผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันก็คือเพลงแสนสุดอาลัยอีกเพลงหนึ่งคือผลงานของร้อยแก้วรักไทยก็คือเพลงเหมือนโนรีจากขอนคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสื่อสารภาษาและต่อยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะและ AM 891กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอประสูตรเกี่ยวกับเรื่องของจิตเรื่องของการภาวนาเรื่องของการทำสมาธิตมุฟังโดยคีย์เวิร์ดที่ข้าพเจ้านำมาให้ฟังในตอนนี้ก็คือถ้าเราไม่ฉลาดในจิตของผู้อื่นเราก็ต้องฉลาดในจิตของตนจิตนี้หมายถึงวาระจิตของคนอื่นถ้าเราไม่รู้วาระจิตของผู้อื่นเราต้องรู้วาระจิตของตัวเราเองนะนี่คือข้อความคำพูดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายสูตรต่างๆอยู่ในวรรคที่เกี่ยวกับการฉลาดในวาระจิตมีหลายนัยยะท่านผู้ฟังที่จะแสดงถึงความที่เราเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนโดยพิจารณาดูจากสิ่งที่เป็นกุศลหรืออกุศลว่าถ้ากุศลเพิ่มขึ้นอกุศลลดลงอันนี้ดีแต่ถ้าอกุศลยังคงที่ไม่ลดแถมอาจจะยังเพิ่มหรือส่วนที่เป็นกุศลไม่ได้เพิ่มแต่คงที่ไม่ไปไหนก็ไม่ดีคำถามคือแล้วเราจะทำอย่างไรกับสภาวะเช่นนั้นท่านยกตัวอย่างเปรียบเทียบถึงคนที่มีไฟไหม้ศีรษะไฟไหม้เสื้อผ้าของเราอยู่

ปัสสนาได้แล้วแล้วเอาคำตอบมาให้ได้เพื่อที่จะพัฒนาตนก็เชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยผู้ฉลาดในวาระจิตของตนสจิตตสูตรอังคุตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่24ข้อที่51มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายหากภิกษุเป็นผู้ไม่ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้แลก็ภิกษุเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนเป็นอย่างไรคือเธอมีการพิจารณาที่เป็นอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายว่าเราเป็นผู้มีความเพ่งเล็งคืออภิชฌาอยู่มากหรือหนอหรือไม่มีความเพ่งเล็งเราเป็นผู้มีจิตพยาบาทอยู่มากหรือหนอหรือมีจิตไม่พยาบาทเราเป็นผู้มีความหดหู่เสื่องซึมคือทีนมิทะกลุ่มรุมอยู่โดยมากหรือหนอหรือปราศจากความหดหู่เสื่องซึมเราเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านอยู่โดยมากหรือหนอหรือไม่มีจิตฟุ้งซ่านเราเป็นผู้มีความสงสัยอยู่โดยมากหรือหนอหรือข้ามพ้นความสงสัยแล้วเราเป็นผู้มักโกรธอยู่โดยมากหรือหนอหรือไม่มักโกรธเราเป็นผู้มีจิตเศร้าหมองอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีจิตไม่เศร้าหมองเราเป็นผู้มีกายกระสับกระส่ายอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีกายไม่กระสับกระส่ายเราเป็นผู้เกียจคร้านอยู่โดยมากหรือหนอหรือปรารภความเพียรเราเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีจิตไม่ตั้งมั่นดังนี้เปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่ยังหนุ่มสาวมีปกติชอบแต่งตัวส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกเงาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องหรือในภาชนะน้ำที่ใสถ้าเห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็พยายามกระจัดธุลีหรือจุดดำนั้นเสียหากไม่เห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็ดีใจภูมิใจด้วยเหตุนั้นเองว่าเป็นลาภของเราหนอหน้าของเราบริสุทธิ์แล้วหนอถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกดังนี้ว่าเราเป็นผู้มีอภิชฌาอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตพยาบาทเป็นผู้มีความหดหู่เสื่องซึมคือทีนมิทะกลุ่มรุมอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านอยู่โดยมากเป็นผู้มีความสงสัยอยู่โดยมากเป็นผู้มักโกรธมีจิตเศร้าหมองมีกายกระสับกระส่ายอยู่โดยมากเป็นผู้เกียจคร้านเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นอยู่โดยมากดังนี้แล้วภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเม่นความไม่ท้อถ

สติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นก็ภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามให้เปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้พึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นๆเสียภิกษุทั้งหลายแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มีความเพ่งเล็งอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทอยู่โดยมากเป็นผู้ปราศจากความหดหู่เสื่องซึมคือทีนมิทะอยู่โดยมากเป็นผู้ไม่มีจิตฟุ้งซ่านอยู่โดยมากเป็นผู้ข้ามพ้นความสงสัยแล้วอยู่โดยมากเป็นผู้ไม่โกรธมีจิตไม่เศร้าหมองมีกายไม่กระสับกระส่ายอยู่โดยมากเป็นผู้ปรารภความเพียรเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นอยู่โดยมากดังนี้แล้วภิกษุนั้นควรตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วทำความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไปสจิตตสูตรจบประสูตรว่าด้วยความคงอยู่กับที่ในธรรมะทิติสูตรอังคุตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่24ข้อที่53ภิกษุทั้งหลายเราไม่สรรเสริญแม้แต่ความคงอยู่กับที่ในกุศลธรรมทั้งหลายฉะนั้นจะสรรเสริญความเสื่อมเล่าภิกษุทั้งหลายแต่เราสรรเสริญความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ไม่ใช่ความเสื่อมก็ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ไม่ใช่ความเจริญเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีสุตะมีจาคะมีปัญญาและปฏิภาณอยู่เท่าไรธรรมเหล่านั้นของภิกษุนั้นไม่คงอยู่กับที่ไม่เจริญเรากล่าวข้อนี้ว่าเป็นความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ไม่ใช่ความเจริญความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ไม่ใช่ความเจริญเป็นอย่างนี้แหละก็ความคงอยู่กับที่ในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความเสื่อมไม่ใช่ความเจริญเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีสุตะมีจาคะมีปัญญาและปฏิภาณอยู่เท่าไรธรรมเหล่านั้นของภิกษุนั้นไม่เสื่อมไม่เจริญเรากล่าวข้อนี้ว่าเป็นความคงอยู่กับที่ในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความเสื่อมไม่ใช่ความเจริญก็ความคงอยู่กับที่ในกุศลธรรมทั้งหลายที่ไม่ใช่ความเสื่อมไม่ใช่ความเจริญเป็นอย่างนี้แหละก็ความเจริญในกุศลธรรมไม่ใช่ความคงที่ไม่ใช่ความเสื่อมเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาและปฏิภาณอยู่เท่าไรธรรมเหล่านั้นของภิกษุนั้นไม่คงอยู่กับที่
ไม่เสื่อมเรากล่าวข้อนี้ว่าเป็นความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ไม่ใช่ความเสื่อมก็ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ไม่ใช่ความเสื่อมเป็นอย่างนี้แหละก็หากภิกษุเป็นผู้ไม่ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราจะเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้แหละก็ภิกษุเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนเป็นอย่างไรคือภิกษุมีการพิจารณาที่เป็นอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายดังนี้ว่าเราเป็นผู้มีความเพ่งเล็งคืออภิชฌาอยู่โดยมากหรือหนอหรือไม่มีความเพ่งเล็งเราเป็นผู้มีจิตพยาบาทอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีจิตไม่พยาบาทเราเป็นผู้มีความหดหู่เสื่องซึมคือทีนมิทะอยู่โดยมากหรือหนอหรือเป็นผู้ไม่มีความหดหู่เสื่องซึมอยู่โดยมากเราเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านอยู่โดยมากหรือหนอหรือไม่มีจิตฟุ้งซ่านเราเป็นผู้มีความสงสัยอยู่โดยมากหรือหนอหรือข้ามพ้นความสงสัยแล้วเราเป็นผู้มักโกรธอยู่โดยมากหรือหนอหรือไม่มักโกรธเราเป็นผู้มีจิตเศร้าหมองหรือหนอหรือมีจิตไม่เศร้าหมองเราเป็นผู้มีกายกระสับกระส่ายอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีกายไม่กระสับกระส่ายเราเป็นผู้มีความเกียจคร้านอยู่โดยมากหรือหนอหรือปรารภความเพียรเราเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีจิตไม่ตั้งมั่นคือเปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่ยังหนุ่มสาวมีปกติชอบแต่งตัวส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกเงาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องหรือในภาชนะน้ำที่ใสถ้าเห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็พยายามขจัดธุลีหรือจุดดำนั้นเสียหากไม่เห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็ดีใจภูมิใจด้วยเหตุนั้นเองว่าเป็นลาภของเราหนอหน้าของเราบริสุทธิ์แล้วหนอถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกดังนี้ว่าเราเป็นผู้มีความเพ่งเล็งอยู่โดยมากมีจิตพยาบาทอยู่โดยมากเป็นผู้มีความหดหู่เสื่องซึมคือทีนมิทะกลุ่มรุมอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านอยู่โดยมากเป็นผู้มีความสงสัยอยู่โดยมากเป็นผู้มีความมักโกรธอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตเศร้าหมองอยู่โดยมากเป็นผู้มีกายกระสับกระส่ายอยู่โดยมากเป็นผู้เกียจคร้านอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นอยู่โดยมากภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกำหนัดเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามเป็นต้นให้มีประมาณยิ่งเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าหรือศีรษะที่ถูกไฟไหม้พึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อดับไฟที่เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นเสียแต่ถ้าภิกษุนั้นพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มีอภิชฌาอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทอยู่โดยมาก
เป็นผู้ปราศจากตินมิทะอยู่โดยมากเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านอยู่โดยมากเป็นผู้ข้ามพ้นความสงสัยแล้วอยู่โดยมากเป็นผู้ไม่มักโกรธอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตไม่เศร้าหมองอยู่โดยมากเป็นผู้มีกายไม่กระสับกระส่ายอยู่โดยมากเป็นผู้ปรารภความเพียรอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นอยู่โดยมากดังนี้แล้วภิกษุนั้นควรตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วทำความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไปทิติสูตรจบประสูตรว่าด้วยบุคคลผู้มีธรรมะที่เสื่อมไปปริหานสูตรอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่24ข้อที่55และที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วด้วยคำว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่าบุคคลผู้มีธรรมะที่เสื่อมไปบุคคลผู้มีธรรมะที่เสื่อมไปและตรัสว่าบุคคลผู้มีธรรมะที่ไม่เสื่อมบุคคลผู้มีธรรมะที่ไม่เสื่อมท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลผู้มีธรรมะที่เสื่อมไปพระผู้มีพระภาคตรัสด้วยเหตุเท่าไรหนอและบุคคลผู้มีธรรมะที่ไม่เสื่อมพระผู้มีพระภาคตรัสด้วยเหตุเท่าไรหนอภิกษุนั้นจึงได้กล่าวขึ้นว่าท่านผู้มีอายุสารีบุตรกระผมทั้งหลายมาแต่ที่ไกลเพื่อทราบเนื้อความแห่งภาษิตนี้ในสำนักของท่านพระสารีบุตรสาธุดีละเฉพาะท่านสารีบุตรเท่านั้นที่จะอธิบายเนื้อความแห่งภาษิตนั้นให้แจ่มแจ้งได้เมื่อภิกษุทั้งหลายฟังต่อจากท่านสารีบุตรแล้วจะได้ทรงจำไว้ท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าท่านผู้มีอายุถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีผมจะกล่าวภิกษุนั้นได้รับคำของท่านพระสารีบุตรแล้วท่านจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลผู้มีธรรมะที่เสื่อมไปพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุเท่าไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ได้ฟังธรรมะที่ยังไม่เคยฟังธรรมะที่ภิกษุนั้นเคยฟังแล้วก็ถึงความเลอะเลือนธรรมะที่ภิกษุนั้นเคยสัมผัสด้วยใจมาก่อนก็ไม่ปรากฏแก่เธอและภิกษุนั้นย่อมไม่รู้ธรรมที่ยังไม่เคยรู้บุคคลผู้มีธรรมที่เสื่อมไปพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ด้วยเหตุเท่านี้แลก็บุคคลผู้มีธรรมะที่ไม่เสื่อมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ด้วยเหตุเท่าไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังธรรมที่ยังไม่เคยฟังธรรมะที่ภิกษุนั้นเคยฟังแล้วไม่ถึงความเลอะเลือนธรรมะที่ภิกษุนั้นเคยสัมผัสด้วยใจมาก่อนปรากฏแก่เธอและภิกษุนั้นย่อมรู้ธรรมะที่ยังไม่เคยรู้บุคคลผู้มีธรรมะที่ไม่เสื่อมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ด้วยเหตุเท่านี้แลก็หากภิกษุไม่ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นพึงสำเนียกใจว่าเราจะเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้แหละ
ก็ภิกษุเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนเป็นอย่างไรคือภิกษุมีการพิจารณาที่เป็นอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายว่าเราไม่มีอภิชฌาอยู่โดยมากหรือหนอธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเรามีจิตไม่พยาบาทอยู่โดยมากหรือหนอธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเราปราศจากทินมิทะคือความหดหู่เสื่องซึมอยู่โดยมากหรือหนอธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเรามีจิตไม่ฟุ้งซ่านอยู่โดยมากหรือหนอธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเราข้ามพ้นความสงสัยแล้วอยู่โดยมากหรือหนอธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเราไม่มักโกรธอยู่โดยมากหรือหนอธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเรามีจิตไม่เศร้าหมองอยู่โดยมากหรือหนอธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเราได้ปราโมทย์ในธรรมภายในหรือไม่หนอธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเราได้ความสงบแห่งจิตภายในหรือหนอธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเราได้ความเห็นแจ้งธรรมะด้วยปัญญาอันยิ่งหรือหนอธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่ยังหนุ่มสาวมีปกติชอบแต่งตัวย่อมส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกเงาอันบริสุทธิ์ผุดพองหรือในภาชนะน้ำที่ใสถ้าเห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็พยายามขจัดธุลีหรือจุดดำนั้นเสียหากไม่เห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็ดีใจภูมิใจด้วยเหตุนี้เองว่าเป็นลาภของเราหนอหน้าเราบริสุทธิ์แล้วหนอแต่เธอพิจารณาอยู่ไม่เห็นกุศลธรรมเหล่านี้แม้ทั้งหมดในตนภิกษุนั้นก็ควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกมักกะเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้กุศลธรรมเหล่านี้ทั้งหมดเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้ควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกมักกะเม่นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไหม้ผ้าหรือไฟที่ไหม้ศีรษะนั้นเสียก็ถ้าพิจารณาอยู่เห็นกุศลธรรมบางเหล่าว่ามีในตนพิจารณาเห็นกุศลธรรมบางเหล่าว่าไม่มีในตนภิกษุนั้นก็ควรตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายที่พิจารณาเห็นแล้วว่ามีในตนแล้วทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกมักกะเม่นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้กุศลธรรมที่พิจารณาเห็นว่ายังไม่มีในตนเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้พึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกมักกะเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อดับไฟที่เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นเสียผู้มีอยู่ทั้งหลายแต่เธอพิจารณาอยู่เห็นกุศลธรรมเหล่านี้แม้ทั้งหมดว่ามีในตนภิกษุนั้นก็ควรตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเลยแล้วทำความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย
ให้ยิ่งขึ้นไปปริหานสูตรจบประสูตรว่าด้วยความสงบแห่งจิตสมถะสูตรอังคุตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่24ข้อที่54ภิกษุทั้งหลายหากภิกษุไม่ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอพึงสำเนียกใจว่าเราจะเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนหนังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้แลก็ภิกษุฉลาดในวาระจิตของตนเป็นอย่างไรคือภิกษุมีการพิจารณาที่เป็นอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายว่าเราได้ความสงบแห่งจิตภายในหรือไม่ได้หนอเราได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งหรือไม่หนอเปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่ยังหนุ่มสาวมีปกติชอบแต่งตัวส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกเงาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องหรือในภาชนะน้ำที่ใสถ้าเห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็พยายามขจัดธุลีหรือจุดดำนั้นเสียหากไม่เห็นธุลีหรือจุดดำนั้นก็ดีใจภูมิใจด้วยเหตุนั้นเองว่าเป็นลาภของเราหนอหน้าของเราบริสุทธิ์แล้วหนอแต่ภิกษุพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราได้ความสงบแห่งจิตภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งทำด้วยปัญญาอันยิ่งภิกษุนั้นควรตั้งมั่นในความสงบแห่งจิตภายในแล้วทำความเพียรเพื่อความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเถิดสมัยต่อมาเธอนั้นก็ได้ทั้งความสงบแห่งจิตภายในและความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งก็ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในภิกษุนั้นควรตั้งมั่นอยู่ในความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วทำความเพียรเพื่อความสงบแห่งจิตภายในเถิดสมัยต่อมาเธอนั้นก็ได้ทั้งความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งและความสงบแห่งจิตภายในก็ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในและไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเหม็นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้กุศลธรรมเหล่านั้นเถิดภิกษุนั้นพึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเหม็นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้กุศลธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้พึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเหม็นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไหม้ผ้าหรือไฟที่ไหม้ศีรษะนั้นเสียสมัยต่อมาภิกษุนั้นก็ได้ทั้งความสงบแห่งจิตในภายในและความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่า
เราได้ความสงบแห่งจิตภายในได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งภิกษุนั้นควรตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วทำความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไปแม้จีวรเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือจีวรที่ควรใช้สอยและจีวรที่ไม่ควรใช้สอยแม้บิณฑบาตเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือบิณฑบาตที่ควรฉันและบิณฑบาตที่ไม่ควรฉันแม้เสนาสนะเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือเสนาสนะที่ควรอยู่อาศัยและเสนาสนะที่ไม่ควรอยู่อาศัยแม้บ้านและนิคมเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือบ้านและนิคมที่ควรอยู่อาศัยและบ้านและนิคมที่ไม่ควรอยู่อาศัยแม้ชนบทและประเทศเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือชนบทและประเทศที่ควรอยู่อาศัยและชนบทและประเทศที่ไม่ควรอยู่อาศัยแม้บุคคลเราก็กล่าวว่ามีสองประเภทคือบุคคลที่ควรคบและบุคคลที่ไม่ควรคบก็เรากล่าวไว้เช่นนี้ว่าจีวรมีสองอย่างคือจีวรที่ควรใช้สอยและจีวรที่ไม่ควรใช้สอยเพราะอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบรรดาจีวรสองอย่างนั้นจีวรใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราใช้สอยจีวรนี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปจีวรนี้ไม่ควรใช้สอยแต่จีวรใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราใช้สอยจีวรนี้แลอกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นจีวรนี้ควรใช้สอยเราอาศัยข้อนี้แลคำที่เรากล่าวไว้ว่าแม้จีวรมีสองอย่างคือจีวรที่ควรใช้สอยและจีวรที่ไม่ควรใช้สอยด้วยเหตุนั้นเราจึงกล่าวไว้เช่นนี้ก็เรากล่าวไว้เช่นนี้ว่าแม้บิณฑบาตเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือบิณฑบาตที่ควรฉันและบิณฑบาตที่ไม่ควรฉันเราอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบรรดาบิณฑบาตสองอย่างนั้นบิณฑบาตใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราฉันบิณฑบาตนี้แลอกุศลธรรมเจริญยิ่งกุศลธรรมเสื่อมไปบิณฑบาตนี้ไม่ควรฉันส่วนบิณฑบาตใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราฉันบิณฑบาตนี้แลอกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นบิณฑบาตนี้ควรฉันเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าแม้บิณฑบาตเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือบิณฑบาตที่ควรฉันและบิณฑบาตที่ไม่ควรฉันด้วยเหตุนั้นเราจึงกล่าวไว้เช่นนี้ก็เราได้กล่าวไว้แล้วเช่นนี้แลว่าแม้เสนาสนะเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือเสนาสนะที่ควรอยู่อาศัยและเสนาสนะที่ไม่ควรอยู่อาศัยเราอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบรรดาเสนาสนะสองอย่างนั้นเสนาสนะใดภิกษุรู้อย่างนี้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยเสนาสนะนี้แลอกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปเสนาสนะนี้ไม่ควรอยู่อาศัยส่วนเสนาสนะใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยเสนาสนะนี้แลอกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นเสนาสนะนี้ค
ควรอยู่อาศัยเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้แล้วว่าแม้เสนาสนะเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือเสนาสนะที่ควรอยู่อาศัยและเสนาสนะที่ไม่ควรอยู่อาศัยเราจึงได้กล่าวไว้เช่นนี้ก็เรากล่าวไว้เช่นนี้แหละว่าแม้บ้านและนิคมเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือบ้านและนิคมที่ควรอยู่อาศัยบ้านและนิคมที่ไม่ควรอยู่อาศัยพระอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบรรดาบ้านและนิคมสองอย่างนั้นบ้านและนิคมใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยในบ้านและนิคมนี้อกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปบ้านและนิคมนี้ไม่ควรอยู่อาศัยส่วนบ้านหรือนิคมใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยในบ้านหรือนิคมนี้แล้วอกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นบ้านและนิคมนี้ควรอยู่อาศัยพระอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ดังนี้แล้วว่าแม้บ้านและนิคมเราก็กล่าวไว้ว่ามีสองอย่างคือบ้านและนิคมที่ควรอยู่อาศัยหรือบ้านและนิคมที่ไม่ควรอยู่อาศัยเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวไว้เช่นนี้ก็เรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แหละว่าแม้ชนบทและประเทศเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือชนบทและประเทศที่ควรอยู่อาศัยหรือชนบทและประเทศที่ไม่ควรอยู่อาศัยพระอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบรรดาชนบทและประเทศสองอย่างนั้นชนบทและประเทศใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยชนบทและประเทศนี้แลอกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปชนบทและประเทศนี้ไม่ควรอยู่อาศัยส่วนชนบทหรือประเทศใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยในชนบทและประเทศนี้แลอกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นชนบทและประเทศนี้ควรอยู่อาศัยก็คำที่เรากล่าวว่าแม้ชนบทและประเทศเราก็กล่าวไว้ว่ามีสองอย่างคือชนบทและประเทศที่ควรอยู่อาศัยและชนบทและประเทศที่ไม่ควรอยู่อาศัยเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวไว้เช่นนี้ก็เรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วแหละว่าแม้บุคคลเราก็กล่าวว่ามีสองประเภทคือบุคคลที่ควรคบและบุคคลที่ไม่ควรคบพระอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบรรดาบุคคลสองประเภทนั้นบุคคลใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราคบบุคคลนี้แลอกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปบุคคลนี้ไม่ควรคบส่วนบุคคลใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราคบบุคคลนี้แล้วอกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นบุคคลนี้ควรคบเพราะอาศัยคำนี้แลเราจึงได้กล่าวไว้แล้วว่าแม้บุคคลเราก็กล่าวว่ามีสองประเภทคือบุคคลที่ควรคบและบุคคลที่ไม่ควรคบเราจึงได้กล่าวไว้เช่นนั้นสมถะสูตรจบประสูตรว่าด้วยสมาธิทุติยสมาธิสูตรอังคุตตรนิกายชัตตุกนิบาตเล่มที่21ข้อที่93ภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก
4จำพวกไหนบ้างคือ1ผู้คนบางคนในโลกนี้ได้ความสงบแห่งจิตภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่ง2บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตในภายใน3บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในและไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่ง 4. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ความสงบแห่งจิตในภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่งก็บรรดาบุคคลเหล่านั้นบุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่งควรตั้งมั่นในความสงบแห่งจิตภายในแล้วทำความเพียรเพื่อความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งสมัยต่อมาบุคคลนั้นจึงได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งส่วนบุคคลผู้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในควรตั้งมั่นในความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วทำความเพียรเพื่อความสงบแห่งจิตภายในสมัยต่อมาบุคคลนั้นจึงได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งและได้ความสงบแห่งจิตภายในส่วนบุคคลผู้ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในและไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่งควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเหม็นความไม่ถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้กุศลธรรมเหล่านั้นเถิดเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีเสื้อผ้าหรือศีรษะที่ถูกไฟไหม้จะพึงทำความพอใจความพยายามความกระหมักกระเหม็นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นๆเสียสมัยต่อมาบุคคลนั้นก็จะได้ความสงบแห่งจิตภายในและความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่งส่วนบุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งควรตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วทำความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะให้ยิ่งขึ้นไปภิกษุทั้งหลายบุคคล4จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกพระสูตรที่3ว่าด้วยสมาธิตติยสมาธิสูตรข้อที่94ภิกษุทั้งหลายบุคคล4จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก4จำพวกไหนบ้างคือ1บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ความสงบแห่งจิตภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่ง2. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตในภายใน 3. บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในและไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง 4. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ความสงบแห่งจิตในภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งก็บรรดาบุคคลเหล่านั้นบุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งพึงเข้าไปหาบุคคลผู้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วเรียนถามท่านอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุ
พึงมองเห็นสังขารอย่างไรพึงพิจารณาสังขารอย่างไรพึงเห็นแจ้งสังขารอย่างไรบุคคลผู้ถูกถามนั้นย่อมตอบเขาตามที่เห็นตามที่รู้ว่าท่านผู้มีอายุเราพึงมองเห็นสังขารอย่างนี้พึงพิจารณาสังขารอย่างนี้พึงเห็นแจ้งสังขารอย่างนี้ดังนี้สมัยต่อมาบุคคลนั้นจึงได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่งส่วนบุคคลผู้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในพึงเข้าไปหาบุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตในภายในแล้วเรียนถามท่านอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุพึงตั้งจิตไว้อย่างไรพึงน้อมจิตไปอย่างไรพึงทำจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งผุดขึ้นได้อย่างไรชักจูงจิตให้เป็นสมาธิได้อย่างไรบุคคลผู้ถูกถามนั้นย่อมตอบเขาตามที่เห็นตามที่รู้ดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุบุคคลพึงตั้งจิตไว้อย่างนี้น้อมจิตไปอย่างนี้ทำจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งผุดขึ้นอย่างนี้ชักจูงจิตให้เป็นสมาธิอย่างนี้ดังนี้สมัยต่อมาบุคคลนั้นจึงได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งและได้ความสงบแห่งจิตในภายในส่วนบุคคลผู้ไม่ได้ความสงบแห่งจิตในภายในและไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่งพึงเข้าไปหาบุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่งแล้วเรียนถามท่านอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุพึงตั้งจิตไว้อย่างไรพึงน้อมจิตไปอย่างไรพึงทำจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งผุดขึ้นได้อย่างไรชักจูงจิตให้เป็นสมาธิได้อย่างไรพึงมองสังขารอย่างไรพิจารณาสังขารอย่างไรเห็นแจ้งสังขารอย่างไรดังนี้บุคคลผู้ถูกถามนั้นย่อมตอบเขาตามที่เห็นตามที่รู้ดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุพึงตั้งจิตไว้อย่างนี้น้อมจิตไปอย่างนี้ทำจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งผุดขึ้นอย่างนี้ชักจูงจิตให้เป็นสมาธิอย่างนี้พึงมองสังขารอย่างนี้พิจารณาสังขารอย่างนี้เห็นแจ้งสังขารอย่างนี้ดังนี้สมัยต่อมาบุคคลนั้นจึงได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่งส่วนบุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตในภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่งควรตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วทำความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะให้ยิ่งขึ้นไปภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกสมาธิสูตรที่สามตติยสมาธิสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรที่มาในสัจจิตวรรคอังคุตรนิกายหลายๆพระสูตรเรื่องของการที่ต้องฉลาดในวาระจิตของตนแต่พบว่ายังมีจุดที่บกพร่องจุดที่สามารถทำให้ดีขึ้นได้ควรที่จะปรารภความเพียรในการทำอย่างนั้นให้มีกุศลธรรมเพิ่มขึ้นเปรียบเหมือนคนที่มีไฟไหม้ผมหรือไหม้เสื้อผ้าเขาจะไม่ทำอย่างอื่นก่อนท่านผู้ฟังเขาจะไม่ได้โทรหาดับเพลิงจะไม่ได้โทรหาแม่สั่งเสียจะไม่ได้โทรหาคนรักไม่เลยเขาจะรีบดับ
ไฟที่ศีรษะที่ผมหรือที่เสื้อผ้าโดยด่วนเหมือนกันว่าถ้าจิตของเรามีจุดบกพร่องตรงไหนควรที่เราจะรีบทำรีบแก้ไขรีบปรับปรุงโดยด่วนนั่นเองช่วงของกลางพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นไทยและรัสเซียผลักดันการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพราะสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรี

0: เทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ไทยและรัสเซียผลักดันการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียพร้อมขยายความร่วมมือการเกษตรพลังงานและเทคโนโลยีในโอกาสครบรอบ130ปี
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับนายอเล็กเซย์โอเวนซุกรองนายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสเดินทางเยี่ยมประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569โดยทั้งสองฝ่ายได้แสดงความยินดีในวาระสำคัญที่จะครบรอบ130ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียในปี2570และเห็นพ้องขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนมุ่งผลักดันการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียให้บรรลุผลสำเร็จเพื่อสร้างผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ภาคธุรกิจและประชาชนทั้งสองประเทศอีกทั้งได้หารือถึงทิศทางความร่วมมือในอนาคตโดยเฉพาะด้านการเกษตรความมั่นคงและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียได้ย้ำถึงศักยภาพของรัสเซียในด้านเทคโนโลยีแบบโมดูล่าขนาดเล็กขณะที่นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางยุทธศาสตร์สำคัญของภูมิภาคและขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและศักยภาพระบบโลจิสติกส์ของไทยกฤษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีมีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์

0: แปลงเพียงบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อไม่ถือเป็นสินค้านวัตกรรมมอบหมายให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และให้สำนักงบประมาณตรวจสอบราคาพร้อมจัดทำบัญชีประกาศกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต้องไม่ใช่บริษัทโนมินีโดยจะมีการตรวจสอบสัดส่วนผู้ถือหุ้นและอำนาจการบริหารอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นผู้ประกอบการไทยสัญชาติไทยอย่างแท้จริงเพิ่มความโปร่งใสด้วยการเปิดเผยข้อมูลบริษัทและรายการสินค้านวัตกรรมต่อสาธารณะเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมตรวจสอบและตั้งข้อสังเกตพร้อมเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ในกรณีที่ถูกปฏิเสธการขึ้นทะเบียนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: วันนี้เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเริ่มปรับลดอัตราการระบายน้ำลงมาอยู่ที่25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันช่วยลดผลกระทบจากปริมาณน้ำสะสมที่จะไหลไปรวมกับแม่น้ำแควใหญ
2: ่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีได้แจ้งปรับลดอัตราการระบายน้ำลงมาอยู่ที่25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือ289ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงประกอบกับมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำลำพาชีไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องช่วยลดผลกระทบจากปริมาณน้ำสะสมที่จะไหลไปรวมกับแม่น้ำแควใหญ่เป็นแม่น้ำแม่กลองเบื้องต้นยังขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจสอบทรัพย์สินและสิ่งของบริเวณริมน้ำยึดโยงแพบ้านพักและสิ่งปลูกสร้างริมน้ำให้มั่นคงแข็งแรงทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการระบายน้ำหรือสถานการณ์น้ำจะแจ้งให้ทราบต่อไปปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

เสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับทักทายกันเช้าวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569ขึ้น4ค่ำเดือน11ปีมะเมียต่อวันพรุ่งนี
0: ้ค่ะ
1: ครับผมแต่วันนี้เรามาเล่าข่าวกันก่อนวันนี้มีข่าวสำคัญนะครับวันนี้เนี่ยมีผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และก็พี่กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับสวัสดีครับพี่กบครับ
0: สวัสดีค่ะเรามากับทีมงานเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ถึงแม้ว่าจะเป็นวัน Work From Home สำหรับชาวกรุงเทพหลายๆคนนะคะที่ยังคงทำงานอยู่ที่บ้านนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็ยังคงทำหน้าที่ของตัวเองตามปกติค่ะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะควบคุมเสียงให้เราวันนี้ส่วน Facebook Live วันนี้ค่ะไลฟ์สดผ่านทางเพจข่าวยามเช้านี้นะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะทีมนิวมีเดียนะคะเข้มแข็งมากๆเลยค่ะแล้วก็หน้าปัดวิทยุก็สามารถติดตามรับฟังได้นะคะใครที่จะฟังทางวิทยุก็สามารถฟังได้ที่ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ที่ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยตีคล้องร้องข่าววันนี้นะคะจะอยู่ในหอกระจายข่าวหมู่บ้านทุกลำโพงของหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะจะได้ยินเสียง

0: ตีคล้องร้องข่าวแน่นอนค่ะ
1: ครับซึ่งเชื่อว่าขณะนี้ก็เปิดขยายเสียงกันละทั้งหลายหมู่บ้านในประเทศไทยนะครับที่สำคัญคือที่พูดเมื่อสักครู่ต่อวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้เนี่ยคือทางราชการเขาประกาศให้เป็นวันหยุดนะครับวันนี้นะครับเมื่อวันที่12 13 12 14 15 อันนี้ก็ถือว่าให้ work from home อันนี้เป็นราชการส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยเนี่ยได้รับเกียรตินะครับระดับโลกก็คือการประชุม IMFผู้ว่าการธนาคารโลกนะครับเขามาประชุมกันที่ประเทศไทยกว่า191ประเทศนะครับคนเข้ามาในช่วงนี้เนี่
0: ย
1: 15,000 กว่าคนนะครับก็เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเราด้วยนะครับช่วงนี้ก็เลยต้องบริหารจัดการพื้นที่ในกรุงเทพมหานครกันหน่อยนะครับก็ให้ดูสุขภาพเรียบร้อยหน่อย
0: ใช่ค่ะก็มีในส่วนหนึ่งมีการ work from home นะคะในส่วนหนึ่งที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: ในสถานที่ทำงานก็ต้องมาตามปกติค่ะ
1: แต่ของเราที่แน่ๆข่าวยามเช้าไม่เคยหยุดนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ตลอดนะครับทุกวันนะครับก็จะนำเรื่องราวดีๆข่าวสารสำคัญข่าวสารที่น่าสนใจที่ทันต่อโลกทันต่อสถานการณ์เนี่ยมาเล่าให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันตอนนี้ออกอากาศทาง Facebook Live ด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถให้กำลังใจพวกเรากดไลค์กดแชร์ส่งหัวใจส่งอะไรเขาเรียกว่าอีโมจิน
0: ะ
1: ที ่สำคัญส่งมาให้หมดเลยแล้วก็แชร์กันไปถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็สามารถแชร์กันไปวันนี้เราสองคน
0: มาใน
1: ธี
0: มพิเศษค่ะใส่เสื้อเป็นธีม
1: เป๊ะกันเลย
0: แต่ว่าวันนี้เนี่ยที่ใส่เสื้อตัวนี้มานะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันไม้เท้าขาวสากลแล้วเขาก็จะมีการจัดแรลลี่สำหรับคนตาบอดด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเราจะมาเล่าให้ฟังค่ะเน
1: ื่
0: องจากว่าสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มีการออกมารณรงค์ก่อนหน้านี้แล้วแหละเนื่องในวันไม้เท้าขาวสากลนะคะซึ่งก็ตรงกับวันที่15ตุลาคมของทุกปีค่ะเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมแล้วก็พูดถึงสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพร้อมกับเตรียมจัดกิจกรรมที่สำคัญเลยนะคะสำหรับปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมแรลลี่ไม้เท้าขาวตามล่าหาอาซีน
1: ่
0: าสนใจมากๆเลยนะคะซ
1: ึ่
0: งจะมีขึ้นในวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อส่งเสริมทักษะการเดินทางด้วยไม้เท้าขาวแล้วก็ใช้ระบบการขนส่งสาธารณะในสถานการณ์จริงค่ะในขณะที่ทางด้านของคุณเอกมนแพทยานันนะคะท่านเป็นนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะท่านก็พูดถึงวันไม้เท้าขาวสากลนะคะท่านบอกว่าไม้เท้าขาวเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่กายอุปกรณ์ที่ช่วยนำทางคนตาบอดเท่านั้นนะคะแต่ว
1: ่
0: ายังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งสิทธิเสรีภาพแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คนตาบอดมีศักยภาพในการเรียนรู้มีการประกอบอาชีพแล้วก็การเดินทางได้ด้วยตัวเองค่ะถ้าหากว่าได้รับโอกาสแล้วก็มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยโดยเฉพาะทางเท้านะคะระบบการขนส่งสาธารณะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่ปลอดภัยแล้วก็เข้าถึงได้ค่ะเพราะฉะนั้นคนตาบอดไม่ได้ต้องการเพียงแค่ให้สังคมนั้นเห็นใจช่วยเหลือนะคะแต่ว่าต้องการโอกาสแล้วก็สภาพแวดล้อมที่ทำให้สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างอิสระนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการเดินทางก็ต้องปลอดภัยแล้วก็สิทธิพื้นฐานที่ทุกคนนั้นควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมค่ะเราก็อยากเห็นในวันที่คนตาบอดนั้นสามารถที่จะออกจากบ้านไปทำงานไปเรียนนะคะหรือว่าไปใช้ชีวิตต่างๆได้ไปอยู่ในสถานที่สาธารณะได้นะคะอย่างมั่นใจโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาอุปสรรคใดๆมาขัดขวางในเรื่องของการใช้ชีวิตค่ะคุณ
1: ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเขามีมานะครับเขาเริ่มเนี่ยวันไม้เท้าขาวโลกเนี่ยตั้งแต่ปี2507แล้วลองคำนวณดูนะครับปีนี้ปี2569กี่ปีมาแล้วนะครับซ
0: ึ่
1: งเกิดขึ้นครั้งแรกนี่ที่ประเทศอเมริกาโดยประธานาธิบดีลินดอนบีจอห์นสันนะครับเขาได้ลงนามอย่างเป็นทางการต่อรัฐสภาของอเมริกานี่คือเขาให้ความสำคัญจนมาถึงขนาดนี้แล้วกี่ปีคุณผู้ชมคุณฟังเราคำนวณดูแล้วก็ในโอกาสวันไม้เท้าขาวสากลประจำปี2569ในปีนี้นะครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้รับสารจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังคนตาบอดทั่วประเทศตลอดจนผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเน้นย้ำความสำคัญของไม้เท้าขาวในฐานะสัญลักษณ์แห่งสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของคนตาบอดด้วยสำหรับกิจกรรมที่พี่กบได้เล่ามาตั้งแต่ต้นรายการนั่นก็คือแรลลี่ไม้เท้าขาวล่าหาอาซีจะกำหนดจัดขึ้นเนี่ยในวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569อีก2วันที่จะเกิดขึ้นแล้วนะครับเริ่มพิธีเปิดหน้าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพมหานครถนนราชวิถี ีกรุงเทพมหานครของเรานี่เองก่อนออกเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะผ่านจุดกิจกรรมตามเส้นทางที่กำหนดเอาไว้แล้วก็จะสิ้นสุดกิจกรรมณศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีกิจกรรมในครั้งนี้มีทีมสมัครเข้าร่วมจำนวนนะครับ24ทีมถือว่าเยอะนะครับแต่ละทีมประกอบไปด้วยคนตาบอด3คนแล้วก็มีผู้เขาเรียกว่าคนที่เป็นผู้ที่สายตาเลื่อนรางใน1คนโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจะจัดเตรียมอาสาสมัครสนับสนุนให้ทีมละ1คนเพื่อร่วมกิจกรรมตลอดเส้นทางก็จะมีพี่เลี้ยงด้วยนะครับใน1ทีมเนี่ยมี3คนใน3คนก็สายตาเลื่อนราง1คนแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงให้กับ1คนอันนี้คุณผู้ชมคุณฟังไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสำหรับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของไม้เท้าขาวสากลเคารพสิทธิในการเดินทางของคนตาบอดและสนับสนุนการสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเสมอภาคปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีนั่นเองครับ
0: ค่ะเช้านี้นะคะวันนี้วันสำคัญสำหรับคนตาบอดแล้วก็อยากให้ทุกๆวันเนี่ยเป็นวันสำคัญของคนตาบอดแล้วก็คนพิการทั่วประเทศด้วยเช่นกัน
1: จะเห็นได้ว่าทางเท้าทุกวันนี้นะครับก็จะมีเส้นทางหนึ่งที่มีรอยขรุขระกูขาเนี่ยเขาไม่ได้ทำมาเล่นๆนะอันนั้นคือทำไว้ให้เพื่อกับคนตาบอดได้รู้เป็นสัญลักษณ์ในการเดินเพราะนั้นถ้าเราเห็นเส้นทางนั้นแล้วเราก็ควรหลีกและเปิดทางให้กับคนตาบอดด้วยนะครับ
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะเช้านี้นะคะสภาพอากาศรวมๆแล้วเนี่ยยังคงมีฝนนะคะแต่ว่าฝนเนี่ยถ้าเป็นภาคเหนือนะคะจะน้อยกว่าภาคอื่นๆนิดหนึ่งค่ะภาคเหนือวันนี้ 40% นะคะปริมาณฝนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานวันนี้ 30% ค่ะภาคตะวันออกเมืองผลไม้วันนี้ 60% นะคะส่วนภาคใต้2ฝั่งนะคะวันนี้ถ้าอยู่ในส่วนของอ่าวไทยฝน 60% อันดามัน 40% ค่ะอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะอ่าวไทยเช่นกันนะคะส่วนภาคกลางวันนี้ฝนเยอะหน่อยนะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ย 60% ค่ะ
1: ครับเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องติดตามตลอดเวลานะเรื่องของพยากรณ์อากาศเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพื้นที่ไหนฝนจะตกแช่ตกนานตกไม่ตกแล้งหรือยังไงอันนี้เราต้องติดตามด้วยซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเขาปรับรูปแบบการพยากรณ์อากาศให้ทันกับเหตุการณ์แล้วในขณะนี้ขอเราบอกเลยวันที่เท่าไรถึงวันที่ไรแม่นขึ้นโดยวันที่14ถึง16ตุลาคมนี่คุณผู้ชมผู้ฟังติดตามดูนะวันนี้วันที่เท่าไหร่15ใช่ไหมฮะอากาศนี่จะแปรปรวนประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มฝนลดลงแต่ภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยจะยังมีโอกาสเกิดฝนและบางพื้นที่อันมีฝนตกหนักอันนี้คือ14ถึง16ตุลาส่วนข้ามไปนู่น17ถึง22ตุลาจะมีการเขาเรียกว่าลมเปลี่ยนทิศเริ่มเข้ามาลมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีแนวโน้มพัดชัดเจนขึ้นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีอากาศเย็นในตอนเช้าบางพื้นที่ขณะที่ฝนในประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มลดลงแล้วก็ยังมีฝนได้ในบางแห่งก็ปลายฝนต้นหนาวนะไม่มีฝนแล้วก็อากาศทางเหนือก็จะเย็นลง23ถึง25ตุลาคมก็เขาบอกว่าให้จับตาสัญญาณฤดูหนาวได้แล้วโดยประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มฝนลดลงและอาจจะสัมผัสอากาศเย็นใดตอนเช้าบางพื้นที่แต่ยังต้องติดตามการประเมินการเข้าสู่ฤดูหนาวตามเกณฑ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วยนี่ก็คอยติดตามให้ใกล้ชิด
0: ค่ะวันนี้นะคะหลายท่านเข้ามาก็ทักทายกันได้นะคะบอกว่าสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างหลายพื้นที่ยังคงมีฝนไหมแล้วก็บางพื้นที่นะคะที่ตอนนี้เนี่ยน้ำลดแล้วเข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูมีการเยียวยาต่อไปด้วยนะคะมาดูในเรื่องของการประชุม IMF กันหน่อยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะคนไทยทั้งประเทศก็ติดตามประเด็นที่สำคัญในแต่ละวันด้วยวิทยุแห่งประเทศไทยของเราก็จะมีรายการพิเศษค่ะคุณเฟิร
1: ์
0: นในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะในช่วงเย็นค่ะ2ชั่วโมงเต็มนะคะก็จะมีทีมงานของเราเนี่ยก็มาผนึกกำลังกันนะคะจัดรายการพิเศษค่ะส่วนเรื่องของการประชุมนะคะคุณไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้พูดถึงค่ายแถลงของนายมาธิอัสคอมันนะคะเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาหรือที่เรียกว่า OECD ค่ะในการเปิดงานนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมทางคู่ขนานของการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026ครั้งนี้ค่ะก็สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยแล้วก็บทบาทที่เพิ่มขึ้นของไทยรวมไปถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเศรษฐกิจโลกค่ะ ทางด้านของเลขาธิการ OECD นะคะได้กล่าวบนเวทีนะคะบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นบทสนทนาทางเศรษฐกิจของโลกค่ะก็ได้มารวมกันอยู่ที่กรุงเทพมหานครพร้อมกับบอกว่าการที่ไทยนั้นกลับมาเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank อีกครั้งหนึ่งนะคะในรอบ35ปีเนี่ยเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นว่าความก้าวหน้าของประเทศไทยแล้วก็ความสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อเศรษฐกิจโลกนะคะและนอกจากนี้ค่ะทางเลขาธิการ OECD นั้นก็ได้ยกย่องประเทศไทยค่ะว่าประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งในเรื่องราวความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของภูมิภาคด้วยจากการเปิดเศรษฐกิจแล้วก็สร้างความเจริญเติบโตค่ะแล้วก็มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหลาย10ล้านคนที่สำคัญนะคะเน้นย้ำว่าการเข้าเป็นสมาชิก OECD นั้นไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังให้ความเข้มแข็งยิ่งขึ้นจากการที่มีมุมมองของประสบการณ์ของไทยเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมค่ะโดยบอกว่า OECD นั้นต้องการให้เสียงของประเทศไทยนั้นมีบทบาทในเวทีกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศซึ่งสะท้อนให้เห็นความสำคัญของไทยในฐานะที่เป็นประเทศที่สามารถที่จะมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตได้ค่ะทางด้านสิ่งที่เลขาธิการ OECD นั้นกล่าวนะคะไม่ได้มองไทยเป็นเพียงแค่ฐานะเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้เท่านั้นนะคะแต่สะท้อนถึงการยอมรับในความสำเร็จทางเศรษฐกิจแล้วก็ศักยภาพของประเทศค่ะแล้วก็บทบาทของไทยที่มีมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะการก้าวจากการนำมาตรฐานสากลเนี่ยมาปรับใช้ไปสู่การมีส่วนร่วมกำหนดมาตรฐานเหล่านั้นร่วมกับประเทศสมาชิกด้วยค่ะซึ่งก็ย้ำนะคะว่าประเทศไทยนั้นได้เลือกเดินบนทางเส้นทางนี้แล้วแล้วก็ OECD เนี่ยภูมิใจที่จะเดินเคียงข้างของประเทศไทยทุกขั้นตอนค่ะ
1: ครับผม ขออภัยครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็จะได้เห็นได้ว่าการประชุม IMF ปี2026ปีนี้เนี่ยก็จะมีมากันบุคคลสำคัญเนี่ยมากันทั่วโลกเลยมารวมกันอยู่ที่ประเทศไทยทั้งหมดแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่รับผิดชอบเรื่องการคลังการเงินของแต่ละประเทศด้วยซึ่งเรื่องราวต่างๆแล้วก็รวมถึงมาตรการต่างๆที่ประเทศไทยเนี่ยมีออกมาในการดูแลคนเหล่านี้นะบุคคลสำคัญเหล่านี้นะมีออกมาหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการจราจรนะครับเส้นทางต่างๆเนี่ยทั้งที่เราเวิร์กฟอร์มโฮมกันเนี่ยก็เปิดทางอำนวยความสะดวกให้บุคคลสำคัญเหล่านี้เพื่อให้การประชุมจะได้ไม่ติดขัดหนึ่งในนั้นก็คือการดูแลสุขภาพของที่ผู้ที่เข้ามาร่วมการประชุมด้วยซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เยี่ยมหน่วยบริการทางการแพทย์ในการประชุม IMF World Bank 2026เปิดเผยว่ามีผู้เข้ามารับการบริการในตอนนี้แล้ว82รายยืนยันความพร้อมดูแลสุขภาพผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนนะครับเรื่องนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามการให้บริการของหน่วยแพทย์ภายในสถานที่ประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ว่ากระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพโดยมอบหมายให้กรมการแพทย์เป็นหน่วยงานหลักในการเข้าจัดบริการทางการแพทย์ส่วนกรมควบคุมโรคนั้นรับผิดชอบมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคภัยนะครับในการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้สามารถดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมได้อย่างครอบคลุมจากรายงานก็พบว่ามีผู้เข้าร่วมเข้ารับการบริการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับเข้ารับการบริการทางการแพทย์แล้วกว่า82รายนี่ก็เกือบ100รายเข้าไปแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีอาการเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินหายใจกล้ามเนื้อและกระดูกอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแล้วก็รวมถึงเหตุการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นด้วยกับสุขภาพโดยกระทรวงสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนให้การสนับสนุนการประชุมครั้งนี้ให้เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานทุกคนให้มีสุขภาพแข็งแรงสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทันท่วงทีโดยมอบหมายให้กรมการแพทย์ปุณเป็นหน่วยงานหลักและก็ร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดอื่นๆในการจัดบริการและวางระบบดูแลสุขภาพตลอดการประชุมในครั้งนี้ด้วยด้านนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญอธิบดีกรมการแพทย์ท่านก็ได้กล่าวว่ากรมการแพทย์เป็นหน่วยงานหลักจัดคลินิกให้บริการทางการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์2แห่งที่ชั้น G และก็ชั้น LG สำหรับโรงแรมที่พัก21แห่งที่มีการรับรองที่พักให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมนั้นมีโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยาปฏิบัติงานร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยส ำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครโรงพยาบาลในสังกัดเหล่าทัพโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และก็โรงพยาบาลเอกชนหลายๆโรงพยาบาลเลยนะครับซึ่งมีการแบ่งทีมบุคลากรทางการแพทย์วันละ5ทีมจากหน่วยงานร่วมปฏิบัติทั้งสิ้นเนี่ย23หน่วยงานด้วยกันเพื่อดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมที่เจ็บป่วยและประเมินอาการให้การรักษาเบื้องต้นหากจำเป็นต้องรับการรักษาเพิ่มเติมก็จะประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลตามความเหมาะสมด้วยนะครับเราดูแลหมดนะเราละเอียดอ่อนนะคนไทยนะครับ
0: นอกจากเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพแล้วนะคะการประชุมครั้งนี้นะคะ IMF ของไทยเนี่ยก็ได้มีการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ด้วยค่ะคุณเฟิร์สซอฟต์พาวเวอร์ของเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผลไม้แล้วก็ขนมไทยโบราณค่ะก็สร้างสีสันในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมจากผู้แทนต่างชาติอย่างล้นหลามเลยค่ะบรรยากาศของการประชุมประจำปี IMF ในปีนี้นะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่4ของการประชุมแล้วเมื่อวานวันที่3นะคะค่อนข้างจะคึกคักเลยค่ะโดยมีการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์เผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย ผ่านรถเข็นผลไม
1: ้
0: ซึ่งคนไทยเนี่ยคุ้นชินอยู่แล้ว เดินไปตรอกซอกซอยไหนเราจะเจอรถเข็นผลไม้เนี่ยเขาไปจัดโชว์ด้วยนะ แล้วก็มีขนมไทยโบราณซึ่งจัดเตรียมเมนูหมุนเวียนไปให้บริการเนี่ยวันละ2รอบนะคะ ไม่ว่าจะเป็นกล้วยไข่กำแพงเพชรอันนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้ว
1: จะถามดูว่าในรถเข็นขนมมีอะไรบ้างเอามีอะไรอีกพี่กบ
0: กล้วยไข่กำแพงเพชร อันนี้เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI
1: ของจังหวัดกำแพงเพชร
0: ถูกต้องแล้วก็ยังมีขนมฝอยทองเม็ดขนุนอ่ะต้องมาคู่กันนะ
1: อันนี้ที่ชัดๆที่เราเห็น
0: ใช่ค่ะ
1: เพชรบุรี
0: เออนะคะขนมฝอยทองเม็ดขนุนขนมบุตรหลานด้านเมฆ
1: โอ้โห
0: เออนี่นะคะแล้วก็มีเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดอันนี้เป็นเมนูแบบอาหารข่าวนะเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสำหรับรับรองสื่อมวลชนนะคะ
1: ห่อเดียวนี่ก็อิ่มแล้วสื่อมวลชนไปถ้าไปต้องได้กินนะไปนี่ต้องได้ไปกินใช่ไหมฮะพี่โตไป
0: ยัง
1: ได้ไปไหม
0: แต่คุณตีไปแล้ว
1: เดี๋ยวต้องสอบถามว่าเป็นไงข้าวเหนียวไก่ทอด
0: คุณตีน่าจะมาอัปเดตให้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรายการพิเศษพรุ่งนี้ด้วย
1: อย่าลืมถามด้วยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ฝากถามหน่อย
0: แล้วก็กิจกรรมทั้งหมดนี้เนี่ยได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีนะคะจากผู้เข้าร่วมการประชุมจากต่างชาตินะคะ191ประเทศให้ความสนใจแล้วก็ร่วมถ่ายภาพมีการต่อแถวไปลิ้มลองรสชาติอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็พอลิ้มลองปุ๊บเนี่ยเขาก็กล่าวชื่นชมเลยนะว่าโอ้โหเนี่ยคนไทยทำไมความคิดสร้างสรรค์ดีจังเลยรสชาติอาหารก็ยอดเยี่ยมมากนะคะรวมไปถึงประทับใจในความงดงามของถุงผ้าทอพื้นเมือง
1: อันนี้แจกให้อีก
0: ถุงผ้าทอพื้นเมืองนี่แจกในงานด้วยนะถือว่าเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการนำเสนอเสน่ห์ของวิถีไทยแล้วก็ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศสู่สายตานานาชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
1: โอ้โหนี่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยมีเท่าไหร่เนี่ยอัดเข้าไปในงานนี้ให้หมด
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับรับรองได้เป็นที่จดจำและก็เป็นที่ประทับใจของผู้ที่เข้ามาร่วมการประชุมในครั้งนี้อย่างแน่นอนซึ่งเขาเนี่ยก็จะไปพูดปากต่อปากที่บ้านเขาแหละนะครับและสุดท้ายเขาก็จะต้องกลับมาที่ประเทศไทยมีบางคนบอกว่าอย่าไปนะผมขอเตือนก่อนจะบอกว่าขอเตือนก่อนว่าอย่าไปเด็ดขาดประเทศไทย
0: เดี๋ยวหลงเสน่ห
1: ์พอไปแล้วจะหลงเสน่ห์แล้วจะไม่อยากกลับประเทศตัวเอง
0: อันนั้นสำหรับเราอ่ะดีใจนะคะอยากให้มาแล้วก็มาเที่ยวเยอะๆนะคะคุณเฟิร์ส 6:27 น. 28 น.แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะแล้วก็พบกับตีคล้องร้องข่าวกลับมาพบกันต่อนะคะในช่วงหน้ากับเรา2คนค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดี เพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งนำเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ประจำวันมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์ Future Ready Thailand พลิกจุดแข็งประเทศสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เดินหน้าปฏิรูปประเทศสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมงาน Future Ready Economy 2026ณศูนย์การค้าสยามพารากอนและกล่าวปาฐกถาพิเศษภายใต้แนวคิดFuture Ready Thailand ว่าการที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอีกครั้งในรอบ35ปีนั้นเป็นโอกาสสำคัญในการต้อนรับประชาคมโลกมีการนำเสนอแนวทางต่อยอดรากฐานและจุดแข็งที่มีอยู่ของไทยให้กลายเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่โดยมีแนวทางสำคัญดังต่อไปนี้คือ 1. ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตประเทศไทยมีชื่อเสียงในฐานะ Kitchen of the World เป้าหมายต่อไปคือการก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตชั้นนำด้วยการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มผลิตภาพเชื่อมโยงเกษตรกรและผู้ประกอบการเข้ากับตลาดใหม่และทำให้การสร้างมูลค่าเพิ่มส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรและผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรมประการที่2ยกระดับภาคอุตสาหกรรมสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลกที่สูงขึ้นเมื่อ AI เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงและระบบคมนาคมแห่งอนาคตกำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมทั่วโลกประการที่3คือต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลโดยเฉพาะศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ซึ่งช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในวงกว้างเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ภาคเศรษฐกิจไทยประการที่4สร้างมูลค่าเพิ่มในภาคบริการที่ประเทศไทยมีศักยภาพประเทศไทยนั้นมีโอกาสเติบโตอย่างมากในสาขาการแพทย์และการดูแลสุขภาพการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยทุกภาคส่วนต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมายจากการมุ่งผลิตสินค้าและบริการให้ได้ปริมาณมากไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้นประการที่5เสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลกผ่านการเปิดรับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศพร้อมกระจายความหลากหลายของตลาดคู่ค้าเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารพลังงานน้ำดิจิทัลและการเงินประการที่6จัดสรรทรัพยากรเพื่อผลลัพธ์ในระยะยาวโดยงบประมาณภาครัฐและทุกการลงทุนที่ดึงดูดเข้ามาควรมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตของประเทศทั้งในด้านบุคลากรโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ไปกับการรักษาวินัยทางการคลังพร้อมเปิดโอกาสให้ SME ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงประการที่7เดินหน้าผลักดันโครงการ Reinvent Thailand เชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจสถาบันการเงินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมร่วมกันค้นหาอุปสรรคและผลักดันแนวทางแก้ไขที่นำไปปฏิบัติได้จริงโดยภาครัฐทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสนับสนุนอำนวยความสะดวกกำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนลดอุปสรรคที่ไม่จำเป็นและสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจสามารถลงทุนสร้างนวัตกรรมและเติบโตได้ประการที่8คือดึงดูดการลงทุนคุณภาพสร้างความร่วมมือระยะยาวกับนานาประเทศโดยประเทศไทยต้องเป็นทั้งจุดหมายการลงทุนที่น่าสนใจและพันธมิตรที่น่าเชื่อถือสำหรับการเติบโตในระยะยาวและประการที่9นั่นคือเดินหน้าสู่การเป็นสมาชิกOECD ยกระดับมาตรฐานและธรรมาภิบาลซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนและประเทศไทยในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานพิธีมอบเงินสินไหม2ล้านบาทรายแรกตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากน้ำป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569ณทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากน้ำป่าไหลหลากเชียงใหม่โดยเชื่อมต่อผ่านระบบประชุมทางไกลไปยังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมระบุและครับว่าทางรัฐบาลได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนและความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ได้จัดให้มีความคุ้มครองผู้ประสบภัยภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติผ่านกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มทั้งนี้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองประเภทอุทกภัยโดยจะได้รับเงินสินไหมทดแทนจำนวน2ล้านบาทด้วยกันตามเงื่อนไขกรมธรรม์และก็หวังว่าเงินเยียวยาดังกล่าวนี้จะช่วยให้ครอบครัวก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับผู้รับประกันภัยและผู้ออกกรมธรรม์เพื่อโอนเงินให้ถึงมือครอบครัวผู้สูญเสียหรือผู้ได้รับความเสียหายอย่างรวดเร็วแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็กดปุ่มผ่าน iPad เชิงสัญลักษณ์ผ่านระบบของคปภ.เพื่อมอบเงินสินไหมทดแทนแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดเชียงใหม่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้เป็นการนำระบบประกันภัยมาช่วยรองรับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติโดยทางรัฐบาลจัดให้มีความคุ้มครองครอบคลุม3ประกันภัยอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครับโดยแบ่งเป็น2ส่วนอันได้แก่กรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มครอบคลุมบ้านเรือนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นโดยกรณีอุทกภัยนั้นมีค่าสินไหมทดแทนในเบื้องต้น 10,000 บาทและกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวมีค่าสินไหมทดแทนในเบื้องต้น 5,000 บาทพร้อมความคุ้มครองเพิ่มเติมตามความเสียหายและเงื่อนไขกรมธรรม์ในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มนั้นก็ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากภัยพิบัติวงเงิน2ล้านบาทต่อคนและกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงวงเงิน 200,000 บาทต่อคนนั่นเองครับพี่น้องและไปต่อกันที่ประเด็นเรื่องเวทีเสวนาเสริมทักษะประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจเปิดโอกาสธุรกิจไทยเชื่อมโยงตลาดโลกโดยนายกรัฐมนตรีได้ผนึกความร่วมมือกับทาง CNN สื่อระดับโลกในการเปิดเวทีเสวนาในครั้งนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเปิดงานเสวนา CNN Global Perspectives in Bangkok ณโรงแรม The Ritz Carlton กรุงเทพซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแล้วครับควบคู่กับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2026เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของโลก ั้งแต่โครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการสื่อสารและชีวิตประจำวันการสำรวจบทบาทของผู้กำหนดทิศทางแนวโน้มผู้บริโภคภาวะผู้นำและความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์แล้วงานเสวนาของ CNN ในครั้งนี้ก็ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังมุมมองที่หลากหลายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการตัดสินใจทางเศรษฐกิจต่อชีวิตประจำวันของประชาชนสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2026นั้นในเวทีนี้เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนแนวทางที่นำไปปฏิบัติได้จริงทั้งการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนสำหรับรูปแบบการทำงานใหม่ๆและการสนับสนุนให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นพร้อมหวังและครับว่าการหารือจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ทุกฝ่ายสามารถร่วมกันผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีก็หวังว่าผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพบปะพูดคุยกับคนไทยและสัมผัสเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครทั้งวัฒนธรรมอาหารและบรรยากาศของเมืองหลวงแห่งนี้ตลอดจนขอให้ผู้เข้าร่วมงานมีความสุขตลอดการที่พำนักในประเทศไทยครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ชูประเด็น Bangkok Blueprint สกัดกั้นภัยการเงินดิจิทัลยกให้ประเทศไทยเป็นผู้เชื่อมที่น่าเชื่อถือเชื่อมเศรษฐกิจโลกท่ามกลางการแบ่งขั้วครับพ่อแม่พี่น้องครับในการเสวนาระหว่างการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่14ตุลาคม2569ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ระบุในระหว่างการเปิดตัวโครงการนี้ว่า Bangkok Blueprintซึ่งก็เป็นกรอบนโยบายเชิงปฏิบัติสำหรับการต่อสู้กับการฉ้อโกงทางการเงินดิจิทัลผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศโดยสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศได้และย้ำอีกว่าการฉ้อโกงดิจิทัลนั้นเป็นความท้าทายทางเศรษฐกิจระดับโลกเนื่องจากอาชญากรฉวยโอกาสจากช่องว่างด้านการบังคับใช้กฎหมายและการประสานงานข้ามพรมแดนพร้อมเรียกร้องให้ประเทศต่างๆนำบลูปรินท์ไปปฏิบัติและขยายการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ก้าวข้ามพรมแดนของแต่ละประเทศเพื่อสร้างระบบการเงินที่ปลอดภัยครอบคลุมและมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นโดยโครงสร้างของบลูปรินท์ก็จะประกอบไปด้วยข้อพิจารณาสำคัญสำคัญ12ประการด้วยกันภายใต้5เสาหลักครอบคลุมรากฐานทางกฎหมายการป้องกันและตอบสนองต่อการฉ้อโกงการบริหารความเสี่ยงความร่วมมือภายในและระหว่างประเทศและการคุ้มครองผู้บริโภคสกัดกั้นเส้นทางการเงินที่ผิดกฎหมายประเทศไทยก็มุ่งเป้าไปที่บัญชีม้าการถอนเงินสดจำนวนมากธุรกรรมทองคำอัตราแลกเปลี่ยนและสินทรัพย์ดิจิทัลกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง USDT โดยการนำไปปฏิบัตินั้นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงินภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศซึ่ง IMF และกลุ่มธนาคารโลกและคณะกรรมการเสถียรภาพทางการเงินก็จะสนับสนุนการนำไปปฏิบัติโดยวัดความคืบหน้าจากความเสียหายจากการฉ้อโกงที่มันลดลงการตรวจจับที่เร็วขึ้นการติดตามและเรียกคืนเงินที่ดีขึ้นและความเชื่อมั่นของประชาชนที่ยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นเรื่องการสะท้อนความเป็นไทยในเวที IMF World Bank 2026กับกระเป๋าผ้าขาวม้าผ้าคาเมียนจากงานหัตถกรรมของชุมชนสู่เวที IMF World Bank 2026ครับพ่อแม่พี่น้องครับในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ผ้าขาวม้าเอง คืออีกหนึ่งผืนผ้าที่สะท้อนภูมิปัญญางานหัตถกรรมที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวและในวันนี้ผ้าลายตารางที่คุ้นตากำลังเดินทางไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่สอดรับความร่วมสมัยเมื่อถูกนำมาผสานความคิดสร้างสรรค์พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานของคนยุคใหม่ๆและงานประชุมในครั้งนี้กระเป๋าผ้าขาวม้าจากแบรนด์ผ้าคาเมียนหนึ่งในสมาชิกของสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนก็ได้รับความไว้วางใจให้ผลิตกระเป๋าสำหรับเป็นของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมโดยนำผ้าขาวม้ามาออกแบบเป็นกระเป๋าที่ทันสมัยเรียบง่ายและใช้งานได้จริงเป็นอีกหนึ่งงานหัตถกรรมในจังหวัดราชบุรีแล้วครับที่เติบโตมายาวนานกว่า50ปีมีช่างฝีมือกว่า 80% เป็นคนในชุมชนมีการทำงานที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายช่างตัดเย็บฝีมือดีในจังหวัดราชบุรีและเชียงใหม่ซึ่งร่วมกันถ่ายทอดทักษะและความชำนาญในการตัดเย็บของช่างฝีมือเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ช่างฝีมือท้องถิ่นและกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึงแหละครับและที่สำคัญคือเป็นการนำพาอัตลักษณ์ไทยเดินทางไปสู่สายตานานาชาติได้อย่างน่าภาคภูมิใจนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางการเมืองโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่กังวลและมีความมั่นใจในการเตรียมข้อมูลชี้แจงหลังมีรายชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีที่ถูกฝ่ายค้านยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคฝ่ายค้านยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ซึ่งมีชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีเป้าหมายว่าสมาชิกพรรคได้เตรียมพร้อมและรวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงเหมือนที่ผ่านมาโดยมีความมั่นใจในการตอบข้อซักถามส่วนกรณีข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านที่มีลักษณะกว้างเกินไปนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่ารัฐมนตรีทั้ง18คนมีข้อความกล่าวหาคล้ายคลึงกันซึ่งขณะนี้กลุ่มรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายยังไม่ได้หารือร่วมกันโดยมองแล้วครับว่าเป็นเรื่องที่พรรคภูมิใจไทยและพรรคร่วมรัฐบาลต้องพิจารณาพร้อมทั้งได้ระบุถึงการเตรียมตัวก่อนการอภิปรายว่าเตรียมข้อมูลผลงานตั้งแต่เริ่มรับตำแหน่งรัฐมนตรีโดยย้ำว่าไม่มีประเด็นที่น่ากังวลและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดทุกวันครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องผู้บริหารธนาคารโลกได้พบหารือกับอัยการสูงสุดแลกเปลี่ยนมุมมองกฎหมาย AI ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14ตุลาคม2569นายคริสโตเฟอร์สตีเฟนส์รองประธานอาวุโสและที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปกลุ่มธนาคารโลกพร้อมด้วยนางสาวดาเรียโกลสไตน์หัวหน้าที่ปรึกษากฎหมายกลุ่มธนาคารโลกและคณะจากธนาคารโลกหรือ World Bank Group ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายโกวิทศรีไพโรจน์อัยการสูงสุดเพื่อหารือเกี่ยวกับกฎหมายและความร่วมมือระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดกับธนาคารโลกพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนณสำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติโดยนายคริสโตเฟอร์สตีเฟนส์ได้กล่าวว่าธนาคารโลกต้องการหารือกับประเทศไทยและประเทศสมาชิกเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางกำกับดูแลการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านกฎหมายและความเสี่ยงจากเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นประเทศไทยมีประสบการณ์ในการรับมือภัยไซเบอร์และปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งอาจเป็นต้นแบบให้ประเทศอื่นๆนำไปปรับใช้ได้และก็มีโอกาสพัฒนาเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนี้ในอนาคตทางด้านอัยการสูงสุดก็กล่าวและครับว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมด้านเสถียรภาพและความมั่นคงในการร่วมมือกับธนาคารโลกโดยยืนยันว่าประเทศไทยยึดมั่นในหลักความยุติธรรมสากลและหลักนิติธรรมควบคู่กับการเคารพประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศสำหรับประเด็นอาชญากรรมออนไลน์และแก๊งสแกมเมอร์ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลสำนักงานอัยการสูงสุดก็อยู่ระหว่างจัดตั้งศูนย์ AI เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพซึ่งก็คาดกันว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้แหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นประเทศไทยเองก็พร้อมประสานความร่วมมือกับธนาคารโลกเพื่อพัฒนากรอบกฎหมายและแนวทางรับมือกับความท้าทายใหม่ๆให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

มรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรฉัตรบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18 ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป

0: 6:50 น.นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงของข่าวยามเช้าในช่วงท้ายรายการแล้วนะคะแต่ว่าเรายังมีข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยนะคะไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะ
1: คุณผู้ชมหน่อยทักทายกันมาเยอะมากๆเลยวันนี้มีข้อความที่ประทับใจหลายๆอย่างซึ่งก็ไม่เคยได้อ่านแบบนี้มาก่อน
0: ค่ะดิฉันจะยกตัวอย่างนะดิฉันประทับใจมากเลย
1: ซึ่งคุณกบเนี่ยไปยกนิ้วให้เรียบร้อยแล้วด้วย
0: คุณทิพย์
1: เป็นใคร
0: คุณทิพย์วรรณเอี่ยมเทศบอกว่าสวัสดีค่ะยามเช้าค่ะกำลังรับฟังเสียงไร้สายประจำหมู่บ้านอยู่นะคะจากชัยนาทนะชัยนาทเปิดเสียงไร้สายอยู่นะคุณครูมาแบบเสียงไร้สายเลย
1: ชัยนาทเนี่ยล้ำมากปกติเขามีเสียงตามสาย
0: อันนี้แบบไร้สาย
1: นี่คือเสียงไร้สายจากชัยนาท
0: บลูทูธเหรอ
1: เป็นบลูทูธเป็นสัญญาณ
0: น่ารักน่ารักค่ะอ่ะนะคะใครที่ติดตามเราอยู่ก็สามารถทักทายกันมาได้ค่ะคุณสมพรนะคะฟังข่าวยามเช้าอยู่ครับคุณสุชินเช่นกันค่ะคุณราตรีคุณอเนกพริกไทยคุณป้าวันดีอยุธยาเช้านี้ท้องฟ้าควบโปร่งใสเถอะเนี่ยคอมเมนต์แปลกๆนะทุกวันนี้ควบโปร่งใสก็แสดงว่าจะโปร่งหรือไม่โปร่งดี
1: ควบเลย
0: ควบเลยนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยสัญญาณวิทยุชัดเจนเลยนะสัญญาณเพจก็ชัดแจ๋วจ้ะ
1: คุณป้าวันดีเราเรียกป้าวันดีจริงๆอาจจะไม่ใช่ป้าหรอกนะคุณวันดีเนี่ยท่านอยู่อยุธยาท้องฟ้าโปร่งใสนะยังมีคุณแดงเดิมบางจากจังหวัดสุพรรณบุรีบอกว่าอากาศสดชื่นสุพรรณนี่อากาศสดชื่นยังไม่เย็นเนา
0: ะ
1: คุณสุนทรอยู่เกษมบอกว่าที่จังหวัดตราดนี่อากาศเย็นแล้วครับนะฮะเนี่ยคุณทิพวรรณก็ไปเรียบร้อยแล้วชัยนาทเมื่อสักครู่นะครับก็ขอบคุณแฟนบันแท้นะครับก็สามารถทักทายกันเข้ามาได
0: ้
1: คุณยุพินปรมะบอกว่ายังไงพี่กบบอกว่าทักทายมาสวัสดีค่ะนะคุณชาตรีชื่นสุขบอกว่าชื่นสุขรักนะนามสกุลเขานะฮะเขาอยู่ลาดพร้าวนี่เองเขาบอกว่าโอ้โหเพิ่งกลับมาจากทำงานนะครับแล้วก็ก่อนจะนอนเนี่ย
0: ขอ
1: ฟังสักหน่อยโอ้โหขอบพระคุณอย่างสูงที่ติดตามนะถ้าฟังผมอยู่นะขอบคุณจากใจนะครับเอาคุณอยู่ในใจที่บอกว่าคุณอยู่ในใจชัยภูมิแต่บอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดยโสธรบอกว่าตอนนี้ท้องฟ้าโปร่งใสและก็เบาบาง
0: มีไหมมีไหมมีค่ะ
1: คุณวรรณชัยแก้วกล้าท่านกระทักทายบอกว่าสวัสดีครับน้องกบน้องเฟิร์สนี่ท่านก็เป็นอาจารย์ด้วยนะ
0: ใช่ค่ะขอบคุณมากเลย
1: ทางใต้นะคร
0: ับใต้นะคะภาคใต้คุณประภานะคะส่งหัวใจสติ๊กเกอร์มาค่ะแล้วก็ยังมีคุณชาตรีนะคะสวัสดีพี่กบพี่เฟิร์สขอบคุณค่ะคุณเสวียนนะคะบอกว่าสระบุรีเสาให้สัญญาณเสียงชัดเจนเลยค่ะ
1: คุณแม็กผู้ใหญ่บ้านการเงินเขาบอกว่าหวัดดีหวัดดีเลยขอนแก่นยังร้อนอยู่เป็นกำลังใจให้ผู้จัด2ท่านเลยแล้วก็ทีมงานด้วย
0: ค่ะวันนี้ฝนลดลงนะทางโซนอีสานนะคะ
1: คุณชัยหน้าเท้าไม่มีรูปหรอกนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะคุณน้องทั้ง2ท่านนะคุณชัยหน้าเท้า
0: ค่ะคุณเจนจิรานะคะคุณพี่ติ๋มคลองเตยด้วยนะคะคุณยอดชาย
1: กาฬสินธุ์หน่อยสิกาฬสินธุ์บอกคุณโกศลอัฐโสอัฐโสพลบอกว่ากาฬสินธุ์เนี่ยชัดเจนดีมากลมหนาวเริ่มมาแล้ว
0: ค่ะคุณยอดชูชาติคุณปัญญานะคะบอกว่าเช้านี้มืดฝนมาแล้วครับฟังอยู่ที่วัดเผาเครืองเชียนใหญ่ค่ะ
1: เปิ้นว่ามีคนบอกแซวผมมาบอกว่าฮืออู้กำเมืองกับสกำสองกำผมก็จะบอกว่าคุณสายันจากข่าสาราตินครศรีธรรมราชนั่นเปิ้นบอกว่าโอ้โหท้องฟ้าแจ่มใสนะคูทุเรียนผมมิเจ้าสวัสดีเจ้านะสวัสดีคุณผู้ฟังตวยนะอันนี้ก็คูนี่ทักทายเขาทักทายกันในเพจกันเลยเดี๋ยวนี้นะครับล่ำขนาดอีปีจะมาอู้กำภาษาอีสานของก
0: ็ไม่ได้ค่ะอู้ได้ภาษาอีสานน่ะจ้ะคุณหญิงหญิงนะคะอยู่หนองบัวลำพูบอกว่าอากาศดีหลายหลายนะคะคุณพี่สมัยคือกันค่ะอุ้ยพี่สมัยอยู่ภาคกลางภาษากลางค่ะ
1: ทีนี้ไปทางใต้กันบ้างทางบ้างนะครับผีสวีนกระบอกวาทีสระบุรีเศร้าไห้นี่ต่อนี้ผมฟังทุกวันครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ฟังทุกวันข้าวยามเช้านี่คาดไม่ได้เลยนะครับต้องฟังทุกวันคุณชาตรี
0: ค่ะทายมาแล้วจันยาด้วยนะคะบอกว่าเชียงใหม่เจ้านี้จดใ
1: สเสียงไม่ผันพื้นมั้งนะอากาศสดใส
0: ว่าไม่เป็นค่ะว่าเป็นแต่อีสาน
1: เขาเรียกว่าอูเขาเรียกว่าอูถ้ากำเมืองเป็นว่าอูกำเมืองถ้าปักใต้เป็นว่าแล้ง
0: อีสานเขาจะบอกว่าว่าว่าเป็นว่าเป็นแต่อีสานนะจ๊ะหกนาฬิกาห้าสิบสี่นาที
1: หอมปากหอมคอ
0: ไปมีข่าวดีมาม
1: ีข่าวดีเราจะมีข่าวดีทุกวันนะครับข่าวดีที่ว่านี่คือเรื่องของธนาคารออมสินผมจะเล่าให้ฟังข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ขายแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยฟังทางนี้ฟังทางนี้ย้ำให้ชัดและฟังทางนี้ธนาคารออมสินชวนเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะครับสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่รู้ไหม
0: ค
1: ่ะ 50,000 บาทโอ้โห 50,000 บาทในยุคนี้ถือว่าเยอะนะครับมีเงื่อนไขนิดเดียวว่าไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3 เดือนไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆทั้งสิ้นด้วยอัตราดอกเบี้ย เขาเรียกว่า Fat Rate 0.75% ต่อเดือนหรือ Effective Rate 16.20% ต่อเดือนเอาพูดภาษาไทยก็คือดอกเบี้ยที่แท้จริงนั่นแหละนะครับในรูปแบบของวงเงินหมุนเวียนนะครับเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถทบทวนวงเงินทุกปีได้ด้วยเป็นยังไงต่อพี่กบ
0: ค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในขณะนี้นะคะแล้วก็มียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินแอปถุงเงินของในแอปเป๋าตังค์นั่นแหละค่ะตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนนะคะย้อนหลังติดต่อกันเนี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะใครที่สนใจนะคะลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ตุลาคมนี้ค่ะที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ค่ะแล้วก็ตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดเนี่ยสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่ GSB Contact Center 1115ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะ
1: ก
0: ู้เท่าที่จำเป็นนะคะแล้วก็ชำระคืนให้ไวด้วยค่ะธนาคารออมสินเพื่อธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: ครับก็ช่วยเหลือกันนะครับในยามทุกยากอย่างนี้ตอนนี้น้องป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีได้เปลี่ยนเวรเป็นพี่สายชนีสังมาคุมเสียงให้เรายกนิ้วให้เรียบร้อยแล้วด้วยเอาไปที่อีกข่าวนึงของธนาคารออมสินซึ่งเป็นข่าวที่ดีมากด้วยสำหรับผู้ประสบอุทกภัยตอนนี้นะครับนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินท่านก็ได้เปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยธนาคารออมสินขอแจ้งผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่ระหว่างรอรับเงินเยียวยาให้ตรวจสอบความพร้อมของบัญชีพร้อมเพย์ได้แล้วหรือกับผูกกับเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน13หลักผ่านแอปพลิเคชันหรือช่องทางบริการของธนาคารที่ผูกบัญชีเอาไว้เพื่อให้สามารถรับเงินโอนได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีการโอนเงินตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์โดยล่าสุดธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 300,000 รายแล้วในขณะนี้รวมวงเงินกว่า 2,419 ล้านบาทจากกรอบวงเงินช่วยเหลือรวมทั้งหมด 4,700 ล้านบาทและเมื่อวันที่ผ่านมานะครับธนาคารออมสินสามารถโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบอุทกภัยไปแล้ว 146,015 รายวงเงินกว่า 1,125 ล้านบาทซึ่งเป็นยอดโอนสูงสุดแล้วด้วยในขณะนี
0: ้ค่ะ
1: ครับ
0: ก็เป็นเรื่องราวของการเยียวยาด้วยนะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยข่าวยามเช้าเราก็จะอัปเดตทุกวันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะข่าวยามเช้าดิฉันกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: และผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผม
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วประเทศไทยเปิดตัวแบงคอกบลูพริ้นท์พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลระดับสากลในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและท่าอากาศยานนานาชาติในซาอุดีอาระเบียการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะมีพิธีเปิดในวันที่18ตุลาคมนี้โดยจักรินดัมมุนีนักกีฬากรีธารับหน้าที่ถือธงชาตินำขบวนนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้เวลา 14:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
1: กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกเตรียมซักซ้อมริ้วขบวนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าภายหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จได้จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมตามโบราณราชประเพณีโดยกรมศิลปากรได้ร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินงานอย่างสมพระเกียรติสำหรับพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตราชรถราชรถน้อยสำนักช่าง10หมู่ได้จัดสร้างยอดพุ่มข้าวบินเครื่องประกอบขึ้นใหม่โดยยอดพุ่มข้าวบินโลหะเงินกำพูประดับบนส่วนยอดของราชรถราชยานส่วนพุ่มประดับด้วยใบเทศ4ชั้นใช้เทคนิคสลักดุลและประดับกระจกอย่างงดงามด้านพลโทวิกรานจันทรมาศเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกกล่าวว่ากรมสรรพาวุธทหารบกได้ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเกริ่นบันไดนาคในส่วนระบบขับเคลื่อนช่วงล่างและการบูรณะราชรถปืนใหญ่ทั้งหมดแล้วเสร็จประมาณ98เหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยพร้อมกันนี้ยังจัดเตรียมกำลังพลฉุดชักราชรถเชิญพระบรมโกศขึ้นบนพระมหาพิชัยราชรถไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเชิญขึ้นพระเมรุมาตรรวมกำลังพลทั้งสิ้น565นายกำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่วันที่12ธันวาคมมาริชโยรายงาน
0: ประเทศไทยเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลระดับสากลในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok BlueprintFor Resilience Financial Service พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยมีแนวทางป้องกันภัยคุกคามทางดิจิทัลตั้งแต่ต้นทางมีกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศและออกแบบกรอบนโยบายใ